0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ฮัลโหลสวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขอบใจขอบใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนาน
2: ๆงั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอ1ยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงที่ทำผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่สีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: จ้าครับครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่นะครับ

0: คะ
1: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
2: ค่ะก็เลย
1: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
2: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
1: ได้ครับผม
2: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำ
1: เป็น
2: ลูกอะไรได้บ้าง
1: เราเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
2: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ง
2: ั้
0: นเราไปกันเลยไหมคะ
2: ไ
0: ปกันเลยไปเลย
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
1: คือในชุมชนบ้านบางพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือตอนนี้เปิดฟ้างแล้วเปิดฟ้างให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เงี้ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าๆอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทำน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ

0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาฟังด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: มาแล้วมาแล้วนะ
1: ครับนี่ลูกนี้แก่แล้วมาเหลือไปไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
0: ค่ะประมาณนี้เหรอครับพี่โต้ง
1: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
0: ้5โลกว่า
2: โอ้ย
1: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบอะไรไหมเนี่ย
0: ค่ะอันนี้อย่าง
1: ใช่อย่างใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
0: ตาห่าง
1: ที่มันจุดเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
0: ตีเลยใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่ที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: นะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอามะพร้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาทำไมเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นึงครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตามน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ําตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ําตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะนึงนะครับเราก็เอาใส่น้ําเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาฟืนตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ําตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตอนนี้มันขึ้นในตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้แล้วฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันบุ๊บตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: บางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นนะหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กะละมังก็เป็นน้ำตาลกะละมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายโอเค
0: มันเริ่มแข่งแล้วใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่เริ่ม
0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้ากระบางใช่ไหม
1: ใช
0: ่พอเราโยนไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หยอดไปนะครับอ่ะเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าบางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
2: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำครับเดียวนะครับ

0: ็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วคือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนเริ่มตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ั้งแต่ตลอดทริปเนี้ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวเพชรนี่นะครับว่าบัวเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บัวเพชรค่ะ
3: บัวเพชรถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง

0: ขมมากเลยค่ะ
1: เคยกินยัง
0: เคยละค่ะ
1: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
0: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
1: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
0: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
1: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
2: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
1: หนึ่งคืนค่ะ
2: อ๋อหนึ่งคืน
0: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
1: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
0: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
1: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
0: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
1: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพ็ดออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพ็ดที่หวานกรอบ
3: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
1: อยากลองชิมไหมคะ
0: อยากค่ะ
1: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
0: อันนี้คืออะไรหรอคะ
1: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
0: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
4: ขอบคุณค
2: ่
4: ะ
2: อันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
0: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
1: ใช่ที่นี่มันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
0: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอระเพ็ดที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
1: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
2: มะกอกับชาตินะคะ
1: มะกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
2: ันก็ดูไม่สวยงาม
1: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
2: ค่ะ
1: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
2: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
1: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
2: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
1: น้ำปูนค่ะ
2: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
1: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
2: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะ
1: มะละกอที่เป็น

0: างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆนะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอกสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะพับลงกลาง
1: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเกล็ดอันดีแล้ว
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ใช้อิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสซุกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นได้แบบสนุก
6: ไอ้ทางจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปนานแล้วเอ๊ะอยากนั่นก็ดีนะ
9: ไปได้แล้วรับไปเลย
10: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
9: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
9: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
10: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
11: ช่วยแ
6: ฮะตื่นเต้นตื่นเต้น
11: แฮะ
10: เกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเฮ้ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
3: เฮ้ยระวัง
10: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
2: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
10: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
2: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
2: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
2: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
2: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได้
3: ไม่อะ ข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
2: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
10: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
2: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
2: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
2: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
2: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
5: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
10: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
10: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
5: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
10: น้อยบัง

0: ดนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกรู้สาเหตุเกิดทุกแต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกอยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
1: ศีลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
0: ทีนี้ศีลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
2: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
1: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
2: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการ

ที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างอะไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองถ้าเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรเหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็หมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปดูแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
0: วันนี้

หมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจน

0: าด้วยไหม
1: นี
0: ่อาจพร้อมมากเลยครับ
2: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
3: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
1: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
3: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
5: ครับ
6: ครับ
7: ครับ
8: ครับ
3: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
9: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
10: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
9: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
9: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอเ

0: ไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุงไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
3: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5 น.

45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

Thank you.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าสภาพอากาศของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหฝนตกเลยนะคะมีเด็กๆหลายคนก็นำร่มมาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะบางคนก็ใส่เสื้อกันฝนมาแล้วสภาพอากาศของเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบางคนนะคะหรือว่าบางพื้นที่ก็ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะดังนั้นไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะและวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเนื่องจากวันนี้ฝนตกใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อตอนที่คุณครูแพรอยู่บ้านคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีสัตว์ที่หนีน้ำขึ้นมาใช่แล้วค่ะจะมีสัตว์นะคะบางชนิดที่หนีน้ำฝนขึ้นมาเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมน้ำขังใช่ไหมคะใช่แล้วดังนั้นเนี่ยจะมีสัตว์ที่หนีน้ำขึ้นมานั่นก็คือตะขาบเคยเห็นตะขาบไหมคะไหนลองมาบอกคุณครูแพรหน่อยสิว่าตะขาบเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยคะพี่ใบเตยเคยเห็นตะขาบไหมคะ
1: เคยเห็นค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มันเหมือนกิ้งกือค่ะ
0: มันเหมือนกิ้งกือแต่ว่าตัวมันจะยาวๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีหลายขาไหมคะ
1: มีหลายขาค่ะ
0: มีหลายขามากๆเลยแล้วพี่ใบเตยคิดว่าตะขาบเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: อันตรายค่ะ
0: อันตรายอย่างไรคะ
1: เพราะว่ามันมีพิษค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะถูกต้องเลยตะขาบนะคะเขามีพิษแล้วเขาก็จะกัดคนด้วยเวลาที่เด็กๆ เจอตะขาบเอามือไปจับได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เอาเท้าไปเขี่ยได้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะตอบมาได้เลยค่ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดมือ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดนั่นเองแล้วเวลามันกัดมันจะมีเขี้ยวอยู่ที่ข้างหน้ามันใช่ไหมคะแล้วเขี้ยวของมันเนี่ยจะกัดเราแบบนี้จากนั้นมันจะปล่อยพิษออกมาจากเขี้ยวของมันนี่แหละมันจะปล่อยพิษออกมาแล้วรู้ไหมคะว่าพิษนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายได้เลยจะทำให้มีอาการบวมแดงจะมีอาการบวมแล้วก็จะมีเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาด้วยบางทีนะคะถ้าแพ้อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเจอตะขาบต้องรีบบอกใครคะ
2: พ
0: ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะให้นำตะขาบเนี่ยออกไปเลยเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเรานะคะอาจจะมากัดเราได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่ะใช่แล้วค่ะหน้าฝนเนี่ยอันตรายมากๆเลยต้องระมัดระวังด้วยนะคะไหนวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมสะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ออมทรัพย์มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนวันหยุดหนูไม่มาค่ะ
0: อ๋อหนูไม่มาโรงเรียนเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าหนูไม่สบายค่ะ
0: หนูไม่สบายหนูเป็นอะไรคะ
1: เป็นหวัด
0: อ๋อหนูเป็นหวัดเพราะว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยก็จะมีฝนตกอยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นก็มีโอกาสมากๆเลยที่เด็กๆจะเป็นหวัดได้ง่ายแล้วพอพี่ออมทรัพย์เป็นหวัดเนี่ยพี่ออมทรัพย์ทำอย่างไรล่ะคะ
1: กินยาร
0: ับประทานยาแล้วต้องนอนพักผ่อนเป็นอย่างไรคะ
1: นอนพักผ่อน
0: นอนพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอพี่ออมทรัพย์เนี่ยได้รับประทานยานอนพักผ่อนเพียงพอแล้วพี่ออมทรัพย์ก็รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่วันนี้ขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่พีคมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: หนูไปเล่นน้ำกับ แม่มาค่ะ
0: หนูไปเล่นน้ำกับแม่มาไปเล่นน้ำทะเลหรือว่าน้ำสระน้ำคะ
1: สระน้ำค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: หนูไปใส่ชูชีพแล้วก็พาแม่ไปเล่นสระเด็กกับหนูค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าพี่พีคเนี่ยไปเล่นสระเด็กกับคุณแม่โดยการที่ใส่ชูชีพไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้จมน้ำใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วพี่พีคเนี่ยคุณแม่ได้สอนว่ายน้ำไหมคะ
1: สอนค่ะ
0: สอนแล้วตอนนี้พี่พีคเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้หรือยังเอ่ย
1: ยังไม่ค่อยคล่องเลยค่ะ
0: อ๋อยังไม่ค่อยคล่องดังนั้นค่อยๆฝึกไปนะคะ
1: ใช่โอเคค่ะ
0: แล้วการฝึกว่ายน้ำเนี่ยพี่พีคฝึกคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะ
0: เป็นอย่างไรคะถ้าฝึกว่ายน้ำคนเดียวเนี่ยจะเกิดอันตรายได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปฝึกว่ายน้ำคนเดียวแล้วเกิดเราเนี่ยพลาดแล้วก็จมน้ำก็จะไม่มีใครมาช่วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดค่ะว่าหนูนะคะได้ปั่นจักรยานด้วยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยหนูไม่ได้ใส่รองเท้าในการปั่นจักรยานทำให้ตอนที่ล้มเนี่ยเท้าของหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆเลยดังนั้นหนูต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องใส่รองเท้าเวลาปั่นจักรยานด้วยนะคะเด็กๆบางคนนะคะก็เล่ามาว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเลยค่ะหนูนะคะได้ไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะด้วยสนุกมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแต่วิ่งได้
1: ไ
0: หมไม่ได้นะคะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนะคะต่อไปให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาลิค่ะ
2: เห็นกล้อง
0: ฝั่งนี้บ้างขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้
2: ไ
0: ห
2: ม
0: ไม
2: ่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่า
2: เราจะบาดเจ็บ
0: เก่งมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ของเราต้องทำอย่างไรคะ
2: กางแขน
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้
2: ไ
0: ห
2: ม
0: ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มหาพื้นที่กันเลยค่ะไหนดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วหรือยังใครได้พื้นที่แล้วให้ยืนอยู่กับที่นะคะมีใครใกล้เพื่อนหรือเปล่านะเก่งมากๆเลยค่ะหลายๆคนนะคะก็ได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนนะคะยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะขอเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับได้คะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
2: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กทำท่าอะไรคะ
3: จ
0: ิ
3: งโจ
0: ้
3: กระโดดขาเด
0: ีย
3: ว
0: จิงโจ้กระโดดขาเดียวเหมือนมากๆเลยไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจอีกบ้างพี่เบล่ะคะ โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าทำท่าเป็นรถบรรทุกด้วยค่ะโห ไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้างโอ้โหหลายคนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนค่ะ
4: ทำท่าพายเรือ
0: ทำท่าพายเรือนั่นเองต่อไปขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
5: ทำเป็นก
0: ิ้
5: งกือกระโดด
0: อ๋อเป็นกิ้งกือนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
6: ปลายทาง

เด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็ทำท่าเป็นนักบินอวกาศด้วยค่ะไหนมีใครชนกันหรือเปล่านะ

ใครไม่หยุดเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดมีคนไม่หยุดอยู่กับที่ในทันทีนะคะมีคนเดินคุณครูแพรจะลองสังเกตอีกรอบหนึ่งค่ะ

0: ต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายนั่นเองค่ะใช้แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะบรรยายเรื่องราวต่างๆจากนั้นให้เด็กๆคิดท่าทางประกอบคำบรรยายที่คุณครูแพรเล่ามานั่นเองค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเช้าวันสดใสเด็กๆจะต้องเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดดังนั้นเด็กๆจึงเดินไปหยิบเสื้อผ้าเดินไปหยิบเสื้อผ้าถึงตู้เสื้อผ้าแล้วหาสิวันนี้เราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนดีนะเจอแล้วจากนั้นเด็กๆก็ใส่เสื้อผ้าจากนั้นเด็กๆก็เดินไปหยิบกระเป๋าแพ็คของที่เด็กๆต้องการที่จะนำไปเที่ยว
2: ขนมกระเป๋าช
0: ิ้นขนมน้ำดื่มแล้วก็มีเสื้อกันฝนเผื่อว่าฝนจะตกด้วยเอาล่ะได้เวลาที่จะไปเที่ยวแล้วเด็กๆสะพายกระเป๋าจากนั้นก็เดินออกจากบ้านระหว่างทางที่เดินจะไปขึ้นรถเด็กๆสังเกตเห็นว่าอุ๊ยมีรถเยอะเลยเด็กๆก็หยุดรอก่อนและมองหาทางม้าลายทางม้าลายอยู่ตรงไหนนะมองไปทางขวาทางขวาอยู่ทางไหนนะทางนี้มองไปทางซ้ายมองไปทางขวาอีกรอบนึงทางม้าลายอยู่ตรงนั้นเด็กๆเดินไปข้างหน้า3ก้าวจากนั้นก็ถึงทางม้าลายแล้วพอมีสัญญาณที่ให้ข้ามถนน เด็กๆก็เดินข้ามทางม้าลายค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาละเด็กๆก็ถึงอีกฝั่งนึงแล้วเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถเด็กๆสังเกตเห็นว่าข้างทางมีดอกไม้สวยจังเลยมีกี่ดอกนะลองนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อมาเด็กๆก็เดินไปอีกเรื่อยๆอุ๊ยหยุดชะงักพอข้างหน้ามีบ่อน้ำอยู่เด็กๆจึงต้องกระโดดข้ามเพราะว่าด้านข้างไม่สามารถเดินได้แล้วเด็กจึงค่อยๆหาพื้นที่ตรงไหนจะกระโดดได้นะพอได้พื้นที่แล้วเด็กๆกระโดดไป1ครั้งอุ๊ยแต่ว่าข้างหน้าก็ยังมีบ่อน้ำอยู่เลยดังนั้นเด็กๆจึงกระโดดอีก1ครั้งเรียบร้อยกระโดดข้ามบ่อน้ำเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อไปถึงรถตุกๆแล้วอุ๊ยจากนั้นเด็กๆก็บอกรถตุกๆว่าหนูจะไปเที่ยวดังนั้นเด็กๆก็ขึ้นรถตุกๆรถตุกๆก็ขับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขับไปข้างหน้าจากนั้นไฟแดงรถตุกๆก็หยุดไฟเขียวแล้วรถตุกๆก็ขับไปข้างหน้าถึงทางเลี้ยวแล้ว

ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและขับไปข้างหน้าขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขึ้นสะพานลงสะพานแล้วก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆจากนั้นก็ถึงที่เที่ยวแล้วเด็กๆก็ลงจากรถและไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นด้วยความสนุกเลยโอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยฉันนั่งได้เลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะนั่งใกล้กันเด็กๆนะคะสามารถขยับหาพื้นที่ของตัวเองได้นะคะนั่งได้เลยค่ะพี่พาคินผู้หญิงนะคะให้นำกระโปรงมาคุมหัวเข่านะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันค่ะให้เด็กๆนะคะร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปคุณครูแพรนะคะขอถามเด็กๆปลายทางก่อนเลยว่าเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอุ๊ยเมื่อยหัวไหล่มากๆเลยค่ะอยากหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้ากี่ครั้งดีคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าขอ10ครั้งค่ะดังนั้นให้เด็กๆนำมือแตะหัวไหล่เลยค่ะและหมุนไปข้างหน้า10ครั้งเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆต้นทางบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะอะไรนะคะนวดแขนกี่ครั้งดีคะนวดแขน20ครั้ง2ข้างเลยไหมคะ2ข้างเลยนะคะให้เด็กๆนำตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนวดไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อีกข้างนึงค่ะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาดูซิมีใครนั่งสมาธิได้บ้างขอชื่นชมเด็กๆหลายคนเลยนะคะที่สามารถนั่งสมาธิได้โหเก่งกันทุกคนเลยนะคะเนี่ยทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะเก่งมากเลยค่ะตามคำบรรยายนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางตามคำบรรยายได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Hmm.

เปเป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: เสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะดินหินทรายนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์ของดินหินทรายนั่นเองแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรก็มีนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยโอ้นิทานเรื่องอะไรเราไปดูค่ะนี่เลยคุณครูแพรนะคะจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้เด็กๆอ่านตามนะคะนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแพรได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะนิทาน
1: เรื่อง
0: ลูกหมู3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วหรือยังคะแต่ว่าข้อตกลงในการฟังนิทานคุยกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่า
0: จะ
1: ไม่ดัง
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันหรือว่าเสียงดังนะคะก็จะไม่ได้ยินที่คุณครูแพรเล่านิทานนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูอยู่3ตัวได้ออกมาสร้างพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วก็สร้างตัวด้วยตัวเองด้วยแล้วลูกหมูก็ตัดสินใจที่จะคุยกันว่าเราจะมาสร้างบ้านของตัวเองมีลูกหมูตัวที่1ซึ่งเป็นลูกหมูที่เป็นพี่โตและลูกหมูตัวที่2ที่เป็นพี่กลางจากนั้นนะคะลูกหมูตัวสุดท้ายก็คือลูกหมูตัวที่3ที่เป็นน้องเล็กสุดเลยทีนี้ทั้ง3ตัวได้ตัดสินใจว่าจะมาสร้างบ้านกันโดยลูกหมูตัวที่1ที่เป็นพี่โตเนี่ยตัดสินใจว่าจะใช้ฟางในการสร้างบ้านลูกหมูตัวที่1ก็เลยไปนำฟางมาชึบๆๆๆๆแล้วก็นำมาสร้างบ้านชึบๆๆๆๆเป็นบ้านฟางนั่นเองและลูกหมูตัวที่1นะคะก็คิดว่าบ้านฟางที่ตัวเองได้สร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็วมากๆเลยเพราะว่าบ้านฟางเนี่ยสร้างง่ายมากๆเลยจากนั้นต่อมาลูกหมูตัวที่2ก็ตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างเป็นบ้านไม้ลูกหมูตัวที่2ก็เลยไปหยิบไม้มาชึบๆๆๆแล้วนำมาสร้างบ้านตอกตอกตอกตอกตอกชึบชึบชึบชึบจากนั้นเพียงเวลาไม่นานลูกหมูตัวที่2นะคะก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นบ้านไม้นั่นเองลูกหมูก็เลยเข้าไปอยู่ในบ้านจากนั้นลูกหมูตัวที่3ตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรดีนะให้บ้านเราเนี่ยแข็งแรงลูกหมูตัวที่3ก็เลยตัดสินใจที่จะนำอิฐมาสร้างบ้านแต่การนำอิฐมาสร้างบ้านเนี่ยลูกหมูตัวที่3ก็คิดว่ามันต้องใช้เวลานานมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราสามารถที่จะอดทนแล้วก็สร้างมันจนเสร็จให้ได้เลยระยะเวลาผ่านไปนานเข้าก็ยังไม่เสร็จสักทีลูกหมูตัวที่1และลูกหมูตัวที่2ก็เดินมาหาทำไมน้องยังสร้างบ้านไม่เสร็จสักทีนะทำไมสร้างนานจังเลยล่ะลูกหมูตัวที่3ก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าบ้านของหนูเนี่ยสร้างค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะว่าใช้อิฐสร้างแล้วก็ใช้เวลานานมากๆลูกหมูตัวที่3ก็สร้างบ้านต่อจากนั้นลูกหมูตัวที่1กับลูกหมูตัวที่2ก็ไปเล่นกันรอพอเวลาผ่านไปบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหมูตัวที่3ก็ได้สร้างบ้านเสร็จแล้วลูกหมูตัวที่1กับลูกหมูตัวที่2และลูกหมูตัวที่3ก็ไปเล่นกันสักพักหนึ่งก็มีอุ๊ยตัวอะไรคะ
1: หม
0: าป่าก็มาด้วยความหิวโหยหิวมากๆเลยวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยเจ้าหมาป่าก็เห็นลูกหมูทันใดนั้นเองลูกหมูทั้ง3ตัวก็เห็นเจ้าหมาป่าเลยรีบวิ่งเข้าบ้านลูกหมูตัวที่1วิ่งเข้าบ้านฟางของตัวเองชึบๆๆลูกหมูตัวที่2วิ่งเข้าบ้านไม้ของตัวเองชึบๆๆๆและลูก

0: ัวที่3วิ่งเข้าบ้านอิฐของตัวเองชึบๆๆๆจากนั้นเจ้าหมาป่าก็ไปบ้านหลังที่1คือบ้านที่ทําจากอะไรคะ
1: ฟ
0: างนั่นเองเจ้าหมาป่าก็บอกว่าเจ้าลูกหมูออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกมาเราจะเป่าให้บ้านปิวไปเลยเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งก็เลยบอกว่าไม่ออกหรอกใครจะออกล่ะถ้าออกไปก็โดนกินน่ะสิทีนี้เจ้าหมาป่าก็บอกว่าถ้าไม่ออกเราจะเป่าให้บ้านปิวจริงๆนะเจ้าลูกหมูก็บอกว่าไม่มีทางบ้านเราไม่ปิวหรอกเจ้าหมาป่าก็เลยสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าสุดแรงท่านใดนั้นเองบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งก็ปลิวฟูไปเลยต่อมาเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งตกใจมากแย่แล้วบ้านของเราปลิวไปแล้วดังนั้นเจ้าลูกหมูตัวที่หนึ่งก็เลยวิ่งไปหลบอยู่กับบ้านของลูกหมูตัวที่สองเจ้าหมาป่าก็วิ่งตามมาหลบอยู่บ้านหลังนี้เองเหรอถ้าไม่ออกมาเราจะเป่าให้บ้านปิวเลยนะเจ้าลูกหมูตัวที่สองมั่นใจในความแข็งแรงบ้านของตนเองมากเจ้าลูกหมูตัวที่สองก็บอกว่าเป่าเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่มีทางปลิวเด็กๆคิดว่าจะปลิวไหมคะ
1: ปลิว
0: ใช่หรือเปล่าดังนั้นเจ้าหมาป่าก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นก็เป่าพูดเอ๊ะบ้านก็ยังไม่ปลิวเจ้าหมาป่าเลยคิดในใจงั้นอีกรอบนึงเจ้าหมาป่าก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าพูดวิบ้านก็เป็นยังไงคะ
1: ปล
0: ิ
1: ว
0: ไปแล้วชึบทีนี้เจ้าลูกหมูตัวที่2และเจ้าลูกหมูตัวที่1มองหน้ากันเย้แล้ววิ่งไปหาน้องแล้วก็ไปหลบอยู่ที่บ้านหลังที่3ที่ทําจากอิฐนั่นเองเจ้าหมาป่าก็วิ่งตามชึบๆๆหุ้ยมาหลบอยู่บ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องปลิวเหมือนเดิมเจ้าหมาป่าเลยบอกว่าถ้าไม่ออกมาเราจะเป่าให้บ้านปลิวไปเลยนะเจ้าลูกหมูตัวที่3ก็บอกว่าไม่มีทางหรอกบ้านเราเนี่ยใช้เวลาทํานานมากๆเลยแล้วก็แข็งแรงมากๆไม่มีทางปลิวแน่นอนเจ้าหมาป่าเลยบอกว่าจริงหรือเปล่างั้นเราจะเป่าแล้วนะเจ้าหมาป่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าพูดวิบ้านก็ยังนิ่งอยู่ไม่เป็นไรงั้นอีกรอบนึงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เป่าพูดวิไม่บ้านไม่ขยับเลยล่ะงั้นอีกรอบนึงสูดหายใจเข้าลึกๆปูสุดแรงเหนื่อยแล้วทำไมบ้านถึงไม่ขยับเลยเจ้าลูกหมูตัวที่3เลยบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าบ้านของเราเนี่ยไม่มีทางปลิวเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยแข็งแรงมากเลยเจ้าหมาป่ารู้สึกเหนื่อยมากๆและท้อแท้ใจเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กินก็ได้เจ้าลูกหมู3ตัวนี้เฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเจ้าหมาป่าก็เลยตัดสินใจกลับเข้าไปในป่าชึบเจ้าลูกหมูโดนป่ะไม่เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเข้าไปอยู่ในบ้านอิ
0: ฐใช่เพราะว่าเข้าไปอยู่ในบ้านอิฐนั่นเองลูกหมูก็เลยออกมาจากบ้านด้วยความดีใจเย้ดีจังเลยเราไม่โดนกินแล้วต้องขอบคุณลูกหมูตัวที่3เลยนะเนี่ยที่สร้างบ้านที่แข็งแรงให้เราได้หลบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่โดนกินลูกหมูตัวที่3ก็เลยบอกว่างั้นพวกเรามาอยู่ด้วยกันเลยดีไหมลูกหมูตัวที่1และลูกหมูตัวที่2ก็บอกว่าได้เลยเย้นิทานเรื่องนี้ก็จบลงเห็นไหมคะบ้านอะไรที่แข็งแรงที่สุดถูกต้องเลยค่ะบ้านที่ทำจากอิฐนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอิฐทำจากอะไรเอ่ยรู้ไหมถูกต้องอิฐนะคะก็ทำจากดินนั่นเองค่ะซึ่งดินนะคะก็เอามาทำเป็นอิฐและอิฐนะคะก็สามารถนำมาสร้างบ้านได้นั่นเองและนี่ก็คือประโยชน์ของดินนั่นเองแต่ว่าประโยชน์ของดินก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ดินนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วก็หลากหลายมากๆเลยค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูแพรมีของต่างๆที่ทำจากดินหินทราย

0: มาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยพร้อมที่จะสังเกตหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเสกออกมาได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้นะคะใช้คาถาอะไรดี
1: โอม
0: รอบนี้ขอเอาโอมมาลึกกึกกึ๋ยได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะ1 2 3ไอ้ดินนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะคือประโยชน์ของดินดินสามารถนำมาทำเป็นอิฐแล้วก็สร้างบ้านหรือว่าอาคารสถานที่ต่างๆได้นอกจากนี้นะคะดินก็สามารถที่จะนำมาปั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ด้วยเพราะว่าดินนะคะเช่นดินเหนียวเลยจะมีความละเอียดและสามารถจับตัวกันได้ดีดังนั้นดินเหนียวเนี่ยจะสามารถนำมาปั้นและทำเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยค่ะเช่นอะไรคะ
2: ที่ตำส้มตำ
0: ที่ตำส้มตำคืออะไรคะ
2: ครก
0: แล้วก็สากนั่นเองใช่แล้วค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำจากดินนั่นเองค่ะต่อมาเป็นอะไรคะเป็นโอ่งใช่ไหมใช่แต่เป็นโอ่งในขนาดที่เล็กจริงๆแล้วก็จะมีโอ่งที่ใหญ่กว่านี้ด้วยทำจากดินเช่นเดียวกันเลยนอกจากครกแล้วก็โอ่งเนี่ยก็ยังมีสิ่งของต่างๆที่ทำจากดินด้วยเด็กๆเคยเห็นกระถางต้นไม้ไหมกระถางต้นไม้บางกระถางนะคะก็ทำจากดินเช่นเดียวกันเลยเคยเห็นหม้อจิ้มจุ่มไหมเคยเห็นไหมเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าเคยเห็นหม้อจิ้มจุ่มนะคะก็ทำจากดินเหมือนกันนอกจากนี้รูปปั้นต่างๆบางรูปปั้นก็ทำจากดินเช่นเดียวกันเลยดินเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะนอกจากทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็สามารถนำมาปั้นและทำสิ่งต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของดินมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มากๆเลยต่อมาเด็กๆลองสังเกตสิ่งนี้ดูสิคะเดี๋ยวคุณครูแพรหยิบขึ้นมาให้ดูสิ่งนี้คืออะไรคะ
1: เ
0: ครื่องประดับกำไลที่ทำจากอะไรคะ
1: ห
0: ินนั่นเองค่ะนี่เลยเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าหินเนี่ยมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็มีรูปทรงนะคะที่หลากหลายมากๆเลยค่ะหินจึงสามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับก็ได้และนอกจากนี้หินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นอย่างไรลูกถูกต้องเลยค่ะแข็งนั่นเองแล้วก็ทนทานมากๆเลยดังนั้นเขาจึงนิยมนำหินเนี่ยไปสร้างสิ่งที่ต้องการความแข็งแรงและความทนทานเช่นถนนถนนปูไปเลยจากนั้นรถเนี่ยก็สามารถที่จะแล่นบนถนนได้ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่ารถหนักไหมคะ
1: หน
0: ัก รถหนักมากๆเลยแต่ว่าถนนเนี่ยมีความแข็งแรงไหมคะ
1: แข็งแรง
0: เพราะทำจากอะไรถูกต้องเพราะว่าทำจากหินนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะประโยชน์ของหินเพราะว่าหินเนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานมากจึงสามารถนำมาทำสิ่งต่างๆได้นะคะต่อมาค่ะเด็กๆขาหินยังสามารถนำมาทำเป็นของใช้ต่างๆได้ด้วยเช่นที่นั่งเก้าอี้หรือแม้กระทั่งโต๊ะที่ทำจากหินไม่ใช่โต๊ะแบบนี้มันจะมีโต๊ะบางชนิดนะคะหรือว่าบางแบบนั่นเองที่ทำจากหินนั่นเองค่ะที่โรงเรียนเราก็มีเด็กๆลองสังเกตได้ว่าโต๊ะนะคะก็ทำจากหินด้วยค่ะนอกจากนี้ประโยชน์ของหินนะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นส่วนผสมในการทำปูนและนำปูนเนี่ยไปสร้างเป็นอะไรคะเนี่ย
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหหินมีประโยชน์มากๆเลยค่ะนอกจากนี้นี่เลยอะไรคะ
1: แก
0: ้วนั่นเองค่ะก็ทำจากทรายหุยทรายนี่ก็มีประโยชน์นะคะเราเอาทรายไปทำอะไรคะ
1: เคร
0: ื่
1: องกองน้ำ
0: เก่งมากเครื่องกองน้ำทรายสามารถนำมาทำเครื่องกองน้ำได้และสามารถนำมาทำเป็นอะไรเอ่ย
1: แก
0: ้วได้นั่นเองค่ะแก้วนะคะก็ทำจากทรายนั่นเองแต่จะมีกระบวนการทำที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยนะคะถึงจะออกมาเป็นแก้วแบบนี้ได้นอกจากนี้นะคะวัสดุอะไรก็ตามที่ทำจากแก้วนี่ก็ทำมาจากทรายเช่นเดียวกันเช่นโหลแบบนี้ก็เป็นแก้วใช่ไหมคะเด็กๆขาใช่แล้วค่ะก็ทำจากแก้วเช่นเดียวกันเลยแล้วก็ทำจากทรายนั่นเองค่ะเด็กๆ เอาล่ะ

0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทรายก็มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะกระจกที่เด็กๆส่องอยู่ทุกวันก็ทําจากทรายโอ้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: มีประโยชน์มากๆเลยค่ะที่คุณครูแพรพูดมาทั้งหมดคุณครูแพรอยากจะถามเด็กๆจังเลยว่าเด็กๆจำได้ไหมว่าประโยชน์ของดินหินทรายเนี่ยมีอะไรบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาบอกประโยชน์ให้คุณครูแพรฟังหน่อยแต่คุณครูแพรจะขอจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: นะคะแต่ว่าอุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยังคะ
1: ย
0: ังนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรขอไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะต่อไปคุณครูแพรจะมาทดสอบว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าประโยชน์ของดินหินทรายเอามาทำอะไรได้บ้างเริ่มจากดินก่อนเลยไหนใครอยากออกมาบอกคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินพี่นิลินคะดินเราออกมาทำอะไรได้บ้างคะ
2: โอ่งค่ะ
0: เอามาทำเป็นโอ่งแล้วเอามาทำอะไรได้อีกคะ
2: เป็นโครกค่ะ
0: มีโอ่งมีโครกแล้วสามารถทำอะไรได้อีกคะทำอะไรได้อีกคะ
2: บ้าน
0: บ้านนั่นเองที่ลูกหมูสร้างใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะงั้นคุณครูแพรจะเขียนว่ามีโอ่งแล้วก็มีโครกแล้วก็มีบ้านนะคะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะดินสามารถนำมาทำเป็นโอ

ครกแล้วก็บ้าน

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่คือประโยชน์ของดินนั่นเองต่อไปประโยชน์ของหินใครจะออกมาตอบได้บ้างนะ คุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะหินเอามาทำอะไรได้บ้างครับ
1: เครื่องประดิษฐ์
0: อ๋อเครื่องประดับใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เครื่องประดับแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะหินเนี่ยมีความแข็งแรงและทนทานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราเอามาทำอะไรได้นะที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานให้รถเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้
1: ทำถนน
0: ถนนเครื่องประดับถนนแล้วทำอะไรได้อีกคะทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำโต๊ะ
0: ทำโต๊ะได้ใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยหิน

เครื่องประดับแล้วก็มีถนน

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะเอ๊ต่อไปแล้วประโยชน์ของทรายล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะประโยชน์ของทรายทำอะไรได้บ้างคะ
1: ทำแก้วค่ะ
0: มีทำแก้วได้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำโหลปลาทองค่ะ
0: ทำโหลปลาทองแล้วก็ทำอะไรได้อีกคะที่เราเอาไว้ส่อง
1: กระจกค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะมีแก้วมีโหลปลาทองแล้วก็มีกระจกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณครูแพรจะเขียนว่าแก้วแล้วก็โหลปลาแล้วก็กระจกนะคะทราย

ก็จะมีแก้วโหล

0: แล้วก็กระจกเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดินนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นองค์ครกแล้วก็บ้านได้ค่ะนอกจากนี้หินก็สามารถนำมาทำเป็นเครื่องประดับถนนแล้วก็โต๊ะได้นั่นเองต่อมาทรายที่เพื่อนๆบอกว่าก็ทำเป็นแก้วโหลปลาแล้วก็กระจกนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยดินหินทรายมีประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: มีประโยชน์มากๆเลยนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักดูแลรักษาดินหินทรายให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ำเสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรบโบ้กับแรบบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรบโบ้กับแรบบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
1: แรบโบ้แรบบี
0: ้ต้นจ๊ะแรบโบ้กับแรบบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหม

0: ฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะฮะโทรศัพท์เส้นเชือกใช่แล้วจ้ะถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊รับบี้ฟ้าเฮ้ยรับบี
0: ้เห็นไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้า
0: โต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้า
2: แรบโบแคทโต้
0: ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆต้องชื่นชอบมากแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนทำท่าทางตามคุณครูแพรนะคะ1 2 3ลูกกบ

0: นับไปนับมาเหลือกบ4ตัวลูกกบ4ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ3ตัวลูกกบ3ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ2ตัวลูกกบ2ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ1ตัวลูกกบ1ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ0ตัวนั่นเองแปลว่าไม่มีลูกกบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

ึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนั่นเองค่ะเด็กๆคะและถ้าเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือ1มุมวิทยาศาสตร์ค่ะ

เป็นเสกให้ทุกอย่างร้อยได้ใช่ไหมคะอย่าลืมระบายสีไปในทางเดียวกันพยายามระบายอย่าให้มีสีขาวนะคะเราต้องเป็นคนละเอียดเราต้องมองแล้วก็สังเกตภาพที่เราวาดด้วย

0: จะกลายเป็นกบเต็มตัวแบบนี้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราเอามาน
0: ี่ค่ะมีแว่นขยายอีกไหนแว่นขยายใช้ยังไงพี่ปิ่มนั่งดีๆแล้วก็ส่องให้เห็นหน่อย

0: ่องเข้ามาดูสิเห็นไหมลองดูสิลองเปลี่ยนอันไหมล่ะคะนั่งดูนั่งดูนั่งดูแล้วค่อยค่อยไหนนี่ไงมันไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันนานเราบางทีก็แล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวนิดนึงตรงนี้จะเป็นเขี้ยวของมันแล้วมันมีพิษด้วยนะที่คุณครูแพรบอกจำได้ไหม
1: ของจริง
0: ตัวนี้เป็นของจริงที่สตาร์ไว้ค่ะก็คือขาหลุดแล้วเห็นไหมเนี่ยขาหลุดแล้วเพราะมันนานแล้ว

0: เด็กๆหลายกลุ่มนะคะสนุกสนานกับการทำศิลปะมากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยไหนดูผลงานพี่มาลิซิเชิญเลยค่ะไหนดูสิคะพี่มาลิถือไม้เลยวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
1: บ้าน
0: โอ้บ้านนั่นเองมีอะไรบ้างคะ
1: มีคน
0: มีคนด้วยถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่มาลิอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: เพราะว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลิไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
3: ชอบหมดเลยค่ะ
0: ชอบหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเพราะว่าอะไรคะ
3: สวยค่ะ
0: เพราะว่ามันสวยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะไหนดูซิพี่ข้าวหอมทำผลงานอะไรมาเอ่ยโหโหพี่ข้าวหอมถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันแล้วพี่ข้าวหอมปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นนั่นเองมีอะไรบ้างคะ
1: มีม้าหมุนแล้วก็สไลเดอร์แล้วก็ชิงช้าสเก็ตบอร์ด
0: อ๋อสเก็ตบอร์ดถ้ามีโอกาสได้เพิ่มเติมพี่ข้าวหอมอยากจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วแน่เลยแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ข้าวหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยขอถามเป็นพี่โอตีค่ะ
4: ชอบมากเลย
0: คร
4: ับ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าข้าวหอมปั้นได้ดี
0: ครับอ๋อเพราะว่าพี่ข้าวหอมปั้นได้ดีใช่ไหมคะเหมือนจริงมากๆเลยแล้วก็มีรายละเอียดด้วยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะต่อไปไหนมีใครอยากนำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิโอ้โหวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอะไรมาคะกิจกรรมใหม
1: ่เป็นดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อก็คือทำตกแต่งกรอบรูปเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใช้อะไรอีกคะในการตกแต่งอะไรคะกรวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: กรวดที่เป็นอย่างไรคะ
1: สีค
0: ่ะที่มีสีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบเตยอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเพราะอะไรคะโอ้เพราะว่าพี่ใบเตยระบายสีดีนั่นเองแล้วก็ตกแต่งสวยงามเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเจอเลยค่ะไหนพี่ออมทรัพย์เธอเลยวันนี้พี่ออมทรัพย์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอย่างไรคะ
1: โรยหินค่ะ
0: อ๋อก็คือโรยกรวดสีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตกแต่งอย่างไรอีกคะ
1: ตก ต่งด้วยดอกไม
0: ้ตกแต่งด้วยดอกไม้โดยใช้สีเทียนวาดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะ
3: ชอบหมดเลย
0: เพราะอะไรคะอ๋อเพราะว่าน่ารักนั่นเองแล้วก็ตกแต่งได้มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยใช่ไหม
3: ใช
0: ่ค่ะปรบมือให้กับพี่อมทรัพย์หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์มากเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเด็กๆคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆค่ะ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและกัน
0: และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่17ดินหินทรายชื่อเกมพื้นฐานการบวกผลรวมไม่เกิน7วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมพื้นฐานการบวกกันค่ะดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะจะมีภาพหลักและชิ้นส่วนของเกมค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตเกมร่วมกันค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนนะคะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะลองดูก่อนนะนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่มีกี่ผลคะ
1: 1
0: ผลต่อมาสตรอเบอรี่กี่ผลคะ
1: 2ผล
0: ลองนับสิคะ1 2เก่งมากเลยเด็กๆปลายทางร่วมกันนับด้วยนะคะต่อมาค่ะ
1: 3ผล
0: 1 2 3เก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะนี่เลย1 2 3 4 4ผลนั่นเองต่อมาค่ะ
1: 5ผล
0: 5ผลจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5เก่งมากเลยต่อมาค่ะ6ผลจริงไหมนะ1 2 3 4 5 6ต่อไปภาพสุดท้าย
1: ผล
0: ใช่หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7และนี่นะคะก็คือภาพหลักของเรานั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรนะคะจะขอสาธิตภาพหลักที่มีสตรอเบอรี่ผลรวมก็คือ7นั่นเองจากนั้นคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยมาจากกระจายชิ้นส่วนของเกมแบบนี้เลยค่ะเด็กๆลองร่วมกันสังเกตนะคะเดี๋ยวคุณครูแพทย์จะขอขยับเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เลยค่ะต่อมาเราจะนำชิ้นส่วนของเกมนะคะมาวางตรงนี้เพื่อให้ได้ผลรวมเท่ากับ7นั่นเองเอสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะบวกกันแล้วได้เท่ากับ7บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนว์คิดว่าสตรอเบอรี่เท่าไหร่บวกกันแล้วได้เท่ากับ7บ้างคะพี่สโนว์วางสตรอเบอรี่4ผลแล้วก็วางสตรอเบอรี่3ผลได้เท่ากับ7หรือเปล่าเพื่อนๆลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะดังนั้นคุณครูปลายทางนะคะสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้และคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ
1: yeah!

0: ด็กๆทุกกลุ่มนะคะตั้งใจในการเล่นเกมมากๆเลยและหลายๆกลุ่มนะคะก็มีการช่วยเหลือและให้คำแนะนำซึ่งกันและกันน่ารักมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างขอเชิญพี่ปริมเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปิมคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ดินหินทรายค่ะ
0: แล้วดินหินทรายเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: เอาไปทำของใช้แล้วก็เอาไปทำเครื่องเอาไปทำแก้วได
0: ้อ๋อเอาไปทำแก้วก็คือทำจากอะไรคะ
1: ทราย
0: ทำจากทรายแล้วหินล่ะคะ
1: ทำกำไรข้อมือ
0: ทำกำไรข้อมือหรือว่าเครื่องประดับต่างๆได้แล้วดินล่ะคะ
1: ทำโอ่ง
0: ทำโอ่งได้เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าข่าวที่น่าสนใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้สามารถคิดท่าทางได้อย่างสร้างสรรค์เลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะถัดมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะได้รู้จักประโยชน์ของดินหินทรายนั่นเองคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเห็นคุณค่าของดินหินทรายนะคะถัดมาค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะและได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าชื่นใจมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะถัดมาเป็นกิจกรรมสุดท้ายค่ะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นเกมได้และสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เก่งทุกคนเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย
3: สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
0: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้เสนอตอนอย่าทิ้งขยะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
2: ฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: ฮะทิ้งลงถังขยะ
2: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
2: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
2: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
2: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
0: อ้าว
2: ไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี
1: ่เอง
2: ฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะ
2: ฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮ่าไม้กวาด
2: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
2: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: เ
2: ก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นถ้าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดๆเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วนะจ้า
1: เย้

นี่มันเปลือกกล้วยนี่นาใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะแคทโต้อย่าทิ้งสิ

แบบแพทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เป้เป็ดน้อย
4: ตอนผจญภัยโลกกลางคืน

club. Wow.

เป้เป้มาผจญภัยตอนกลางคืนกับคุณพ่อเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าเป้เป้เจอสัตว์ตัวไหนในตอนกลางคืนค้างคาวหิ่งห้อยนกฮูกเฉลยหิ่งห้อยและนกฮูกครับ

0: เอาเว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไรคุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
3: ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
3: เล่นอะไรอ่ะ
2: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ละออกผลแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆ

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึก

0: เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
1: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
2: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
4: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
3: ่
4: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
3: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
4: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วนๆครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
3: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ คุณหมอว่ายังไงอะคะ
4: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
3: ค
4: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
3: ม
4: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
3: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไงอ
4: าการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
3: ค
4: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่ที่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางท ทางจิต

0: ครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ครับแต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่มาตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: ครับ
1: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
0: ผม18 19ตอนนั้น
1: 18 19
0: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
1: ค
0: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับ มีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยฮ
1: ะ
0: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
1: ้
0: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จัก
1: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณศตวรรษมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไ ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณสัตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะ ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่1เลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติเป็นจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นนั้นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
4: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสามคำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่ขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดน
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดิ LTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยละ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ่อ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
7: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
8: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้ตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคัดเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆเ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรณชันชัยสดน้ำประสามื่นนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ำมันบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นก็ต้องผลพวงมาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้สหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน IRGC รอบใหม่ครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านนั้นพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75สตางค์ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ค่ะมาดูราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลกันนะคะดีเซลหมดเร็วธรรมดาเพิ่มการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกจะอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมดเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกจะอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะคะจะมีการจัดเก็บคือ1บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ขณะที่ในกลุ่มของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มการจัดเก็บ9สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ6บาท14สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47บาท28สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีก38บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกขณะนี้ก็อยู่ที่37บาท92สตางค์ต่อลิตร E20 ครับลดการชดเชย18สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีก33บาท29สตางค์ต่อลิตรครับขณะที่ E85 นั้นลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับ E85 เช้านี้อยู่ที่29บาท23สตางค์ต่อลิตรครับโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่วันนี้จะมีผลคือวันนี้2กันยายนครับ
1: และวันนี้นะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐก็เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องมากกว่า200วันโดยที่ไม่มีการเทียบท่าเนื่องจากมีภารกิจระยะยาวในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะโดยที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การปฏิบัติงานภายในท่าเรือเพื่อที่จะรับมือผลกระทบนะคะเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เต็มความพร้อมรองรับกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาด้วยกันจะอยู่ในไทยเนี่ยเป็นเวลา5วันนะคะเพื่อให้ทางกำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายขณะที่ทางการเมืองพัทยาก็เตรียมรถบัสประมาณ40คันค่ะสำหรับรับส่งกำลังพลระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพัทยา เรือลำนี้นะคะมีกำลังพลทั้งทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยประมาณ 5,000 นายโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตระบุนะคะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอนทำสถิติในยุคปัจจุบันสำหรับจำนวนวันที่ปฏิบัติการอยู่กลางทะเลติดต่อกันขณะที่การปฏิบัติภารกิจของเรือรบสหรัฐโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนค่ะแต่ว่าอาจจะถูกขยายออกไปในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง
0: ซึ่งการมาถึงของกำลังพลสหรัฐหลายพันนายครับก็ได้สร้างความคาดหวังว่าจะช่วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณชายหาดและย่านสถานบันเทิงสื่อมวลชนเองทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบัง International Ro-Ro Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่านั้นกำลังพลก็จะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
1: ทางด้านของนายวีรชาติพุทธรักษานะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยนะคะว่าท่าเรือแหลมฉบังเตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ อย่างที่รายงานไปคือเข้าเทียบท่าแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 9:00 นนะคะยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้จังหวัดชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือมีการเข้าเทียบท่าค่ะจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราว

0: ประมาณ7วันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
1: มันไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นอันที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเสียเช่นนั้นนะครับ
2: ไปดูสีสันครับการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกบรรยากาศก็บอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านครับก่อนที่ทหารสหรัฐชุดแรกประมาณ50นายจะเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมเมืองพัทยาในวันนี้บรรยากาศที่สวนอาหารเรือนไทยเมืองพัทยากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งเตรียมของที่ระลึกจากผ้าไทยเพื่อมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับของการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกที่วันนี้มีกำหนดเดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับการจัดทำของที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกประมาณ50นายซึ่งจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาโดยมอบหมายให้นางนวรัตน์ค้าขายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกร่วมกันจัดทำของที่ระลึกด้วยความประณีตสำหรับของที่ระลึกนั้นเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยมาประดิษฐ์เป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อกันก่อนจะตกแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่า A souvenir from Pattaya City หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ15นาที
0: ขณะที่ทางจังหวัดชลบุรีเองนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีการเน้นย้ำให้มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะที่ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยานายอนุสักพิริยะอมรนะคะในอำเภอบางระมงพร้อมด้วยพันธุ์จังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคนางสาวหทัยรัตน์คีรีวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลานี้มีกำลังพลจากสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยบอกนะคะว่าในส่วนของทางศูนย์การค้าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกแห่งทั้งในส่วนของศูนย์อาหารรวมถึงร้านอาหารทั่วไปนะคะแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทยาด้วยค่ะ

0: เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังชาวบ้านมีการร้องเรียนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจึงสั่งให้ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพของโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีคนงานเนี่ยกำลังนำแมงกะพรุนที่รับมาจากชาวประมงมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดก่อนจะนำไปหมักในบ่อน้ำเกลือซึ่งแต่ละแห่งจะมีบ่อกักเก็บและบ่อหมักประมาณ 4-5 บ่อโดยใช้เต็นท์ผ้าใบและก็แสลนคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนนายมานะฉิมชาญรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจสิทธิเวชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่นะครับหลังได้รับการแจ้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสุรศักดิ์จากการตรวจสอบพบว่ามี2โรงงานแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเรื่องของผลกระทบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดคลุมบ่อผ้าด้วยผ้าใบเพิ่มเติมรวมถึงการใช้แสลนปิดโดยรอบโรงแปรรูปเพื่อช่วยลดกลิ่นและป้องกันลมพัดกลิ่นออกไปรบกวนประชาชนทางเทศบาลได้กำชับผู้ประกอบการทั้ง2แห่งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน3วันก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือพร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำในทันที
1: กรณีที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณกลางชุมชนย่านพระราม9ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเป็นปริมาณมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่พบผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาของคนกทม.พร้อมที่จะเดินหน้าติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะแถลงชี้แจงกรณี Data Center ย่านพระราม9บอกว่าศูนย์ Data Center ดังกล่าวไม่ใช่ขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดเพียงระดับ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต์มีการจ่ายไฟแยกทำให้ไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากค่ะพร้อมยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต
2: ่อส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
3: ร้อยเมกะวัตต์
2: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
1: ส่วนการใช้น้ำค่ะสำหรับระบบท่อหล่อเย็นของศูนย์ Data Center ปัจจุบันก็ยังไม่ผลส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงเรื่องของน้ำเสียก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
4: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนข้อกังวลเรื่องการสะสมน้ำมันเพื่อสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินนั้นด้านตัวแทนกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการขออนุญาตถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟสำหรับ Data Center เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ขออนุญาตไปแล้วอย่างที่รำกำแหงหากตรวจสอบพบเกินกว่าที่ขออนุญาต 400,000 ลิตรก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พระราม9ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตนะก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันคือในกรุงเทพเนี่ยจะมี2จุดที่มีศูนย์ Data Center ก็คือที่ถนนพระราม9นะคะรวมไปจนถึงที่ย่านรามคำแหงค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: ทางด้านตำรวจห้วยขวางครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและก็สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่ามีพนักงาน1คนนั้นมีสารเสพติดในร่างกายเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งตำรวจสนห้วยขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการย่านรัชดาห้วยขวางและก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและก็ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจากการตรวจสอบร้านแรกพบพนักงานของร้านมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเข้าตรวจสอบอีก2ร้านซึ่งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่ว่าการจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและนอกจากนี้ยังพบสถานบริการอีก1แห่งใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารไว้ตรวจสอบที่เหลืออีก3แห่งนั้นขณะเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการ1แห่งส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ของตำรวจสนห้วยขวางนั้นเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นคืนที่3โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการ
1: มีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำโขง4จังหวัดด้วยกันเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ทางปภ.เองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายค่ะยังขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1เมตร52เซนติเมตร2วันรวมกันเนี่ยนะคะระดับน้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นเกือบ3เมตรแล้วทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นลิงแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากอาจจะตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายค่ะภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันนะคะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ประมาณ10เมตร58เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง1เมตร52เซนติเมตรต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะส่งตัวแล้วก็ลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง64เซนติเมตรค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งเนี่ยมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้ ทางด้านปภ.ก็แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยจะเพิ่มสูงขึ้นในประมาณ2เมตรถึง4เมตร8เซนติเมตรมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเกินที่อำเภอเมืองว่านใหญ่แล้วก็ที่อำเภอดอนตาลค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรี

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467

0: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
1: ก็น้ำในคลอง
0: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
1: ก็น้ำในคลอง
0: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
1: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบ่นอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
1: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
0: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
1: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
0: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
2: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
0: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกของรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่มั้ยเนี่ยมา
2: เห็นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปดูแล้ว
1: เออ
0: ไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
3: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: โอ้ยนอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะคะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้าค่ะ
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มะคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรค
0: ค่ะ
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามนะแต่ถ้าเราเดินทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ทนได
1: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกได้ไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุถเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้อใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตเราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกับคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเรา คือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่า

0: เราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
1: เหมือนตั้งเป้า
0: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
1: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
0: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
1: ค่ะ
0: 3อนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: และประการสุดท้ายสังฆะพละพลังแห่งความเกื้อกูลกัน4ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นถึงอาจารย์จะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใน4พลังดังกล่าว
0: สี่พลังขอขออนุญาตขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภาระเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไรหนึ่งเกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
1: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่มีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได้อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยเองแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์อ๋
0: อในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผลึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อารักขดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตร เป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำลงตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมนะอบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: อภรณ์นึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่
1: บาง
0: คน
1: เ
0: น
1: ี่ยบอกฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทันหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโพนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมะเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพละพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหม
1: ค่ะ
0: ขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
1: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
1: และอันดับ3
0: อันดับ3
1: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับ3อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
1: เจ้าค่ะ
0: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัทธิ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทาง
1: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างนั้นใช่ไหม
0: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษเพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
1: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในปัญญาพละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันเราจะดูว่าไอ้อานาชวชละเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหม
0: สุจริต
1: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: และประการที่สี่นี่
0: ประการที่สี่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เราเรียกว่าสังคหภละ
1: สังคหภละน
0: ะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหภละนี่มันมีได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไร อย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าพลังสังคหภละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหม และคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ คือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันไปเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหล
1: ัง
0: ว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: อาจารย
0: ์ใช่ไหม
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภละสังฆภละนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลเนี่ยอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา
1: ค่ะ
0: 3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
1: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขภละที่งดงามมากและถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ
1: ์
0: มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องใดเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเอง2แรง2ขันทำมา2มือ2ขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆะเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งเนี่ยการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพลังทั้งสี่และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: พลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หรือถ้ามันล้มเราปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าคะ
0: จริงๆเนี่ยการประเด็นในอาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสี่นี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกหนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไร อันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะและเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพลงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บเราอะจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบ
1: โอ้
0: และได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธุ
0: อันนี้เขาคืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยัน
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจฟังได้อาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์ตันแต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้นสองหน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
0: ต้อง
1: ก็ต้องกลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าวอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมฮะพระอาจารย์
0: ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: คืออะไร
0: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าคำว่าบอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
1: เจ้าค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนั่นคือฉันวิริยะ คือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่กันนะนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเนี่ยเกิดเลิกเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้วดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลยนี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จคนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าครับ
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างลมเนี่ยนะฮะจมโคเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในปัจจัยเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจริญพรสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสภณวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือเหมือนว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซึ่งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
0: ค
1: ือตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้

0: ก้อนโดยบังเอิญ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้อง

0: เราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าถ้าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งหนึ่งหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อน
1: ใช่แล้วเราก็ตรวจ
0: ไหนใช่ไหม
1: คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์แพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห้อเลือดก็เหมือนคลำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คลำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยก็จะมีส่วนของสภาพประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีสองหลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพัฒนาการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นเหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ย กลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติร่วมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อ

0: ไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากสภาพตัวร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
2: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
1: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
2: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนน่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
2: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
1: 4 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
2: ค
1: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
1: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
2: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
1: พอๆกันค่ะ
2: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
1: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
2: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
2: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
2: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
1: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
2: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โร

0: คนอื่นเฉยๆอะค่ะ
1: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
2: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตี๋ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไป

นะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มซาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำซาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มซาเตี๋ยเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำซาเตี๋ยก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะคะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปใส่ลงไปนะคะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำซาเตี๋ยให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๋ยนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวตอนหนึ่งที่ก็มีน้ำราดลงไปด้วย

0: นะเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จสองที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสะเตี้ยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสะเตี้ยคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลาที่พี่เมย์ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของ

การให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะAdvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ Advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็จะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น Advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีอีกคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีกส่วนนึงที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเจ้างานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้

ไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งหนึ่งใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิดช่อง YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงว่าพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอนะตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำ

เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problem Gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า design thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ใน Design Thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเพื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่สองค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็กกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็ก

ในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นนึงนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ Mind Mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจอร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะ

บย่อยใน Mind Map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ Mind Map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองแล้วจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นท

งานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาถ้าทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสมเด็จม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็เก็บจำงานของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อมั้ยว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายแต่ไม่ก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเด็กเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกว่าครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะนำมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งสะเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเออแล้วก็เออนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเธอเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะเพราะแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีเข้ากรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งยกก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงเพราะเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังสถานอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแต่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมี

นั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลยอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตผันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคม

ชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเล่นเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับประสบนิกรแล้วก็ทําไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมิลากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้ว
1: เป็นบุญตาที่ได้มาปะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอยร้อยความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่เพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีนึงก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศนี่ในยุทธศักดิ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผม
4: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพิ่มเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
5: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
6: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกที่หมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
7: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลย เนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการอะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงนี้ผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
8: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนเนี่ยเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้คือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อป่านครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ยนะ
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรจะถามคุณหมอพี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบ slow life กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ตะเคียนเตี้ยยินดีต้อนรับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหม
7: มีข้อดีมีข้อดี
2: ค่ะเราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ

0: 5,000 ปีเลยเหรอ
1: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิปเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
2: โอ้น้ำมันพายมีไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: อย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
1: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนัดผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
3: เจ็บมากเลย
1: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังอ่ะตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
3: หายเลยครับหายเลย
2: โอ้ยังไม่หายยังหมอ
0: เอาเคนเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อยได
1: ้ไหมได้ค่ะได้เจาะน้ำมันลงไปนิดนึง
2: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันนี
1: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
3: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
1: ถ้าเป็นที่แขนนะคะสีชมพูนี่พอแล้ว
2: เหรอ
1: นะคะก็ถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
3: แต่ก็รู้สึกสบาย
1: ก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
3: คลายคลายผ่อนคลาย
0: เอาตรงคอนิดนึงไหม
2: ตรงคอ
3: ลองพี่ก๊อฟลองไหมฮะ
0: เฮ้ยพี่จิ๊ก
2: ดีมั้ย
0: ดี
1: ถึงเส้นเลยนะคะ
0: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชมนะ
3: เอาเลยครับเท่เลยครับ
1: เอางั้นนะ
0: เอา
1: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
2: ว้ายมีแต่ขี้กาก
1: อ่ะลองดูไม่เลอะนะคะ
0: อุ้ยดีอ่ะ
2: น
0: ี่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบเออมันโดนเดินโล่งมันเลยเน
3: า
0: ะ
3: เรียกว่าไม่มีแรงสบาย
4: ลุนใหญ่มาซ่า
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
6: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
7: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
8: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
9: อันตรายมากก็ยายไม่เคยเป็นก็ไม่รู้อันตรายแค่ไหน
6: รุ่นใหญ่
4: พาซา
0: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
10: น
0: ี้ป่ะ
10: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้ง
0: ใคร
10: เราจะเห็นมัน
0: งูอะไร
10: งู
0: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
10: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้อง
0: ๆ
10: นะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู่หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
0: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
10: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
2: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
10: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
2: ย
10: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจนแตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
2: เนื่องจาก
10: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
0: เดี๋ยวพาไปต่
2: ออ
0: ุ้ยมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณแม
0: ่ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
2: ค่ะ
0: ห่วงแม่โหด
2: อุ้ย
0: ฮะใช่ไหม
2: ห
0: ่วงมะโหด
2: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
3: ไม่รู้จักเลยครับ
2: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าห่วงมะโหด
0: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
11: เขาสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
2: ี
11: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไร
2: ต้องมีหมดทุกคน
11: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงมะโหดเป็นสัญลักษณ์แต่ในรักว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
0: เป็นสีสันไง
2: เป็นสีสัน
0: เป็นสีสัน

0: อ่ะมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
1: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
0: สักหน่อยนึงนะ
2: ก็จะพับสามเหลี่ยม
3: พับถึง5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดแต่งชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
4: เสร็จแล้ว
0: แต่แค่นี
3: ้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ตัด
1: ตัดนี่เลยนะ
3: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
1: นี่นะ
0: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
1: นี
3: ่ค่อยๆขยับนะครับ
1: คุณหมอตัดไหมคะเผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
4: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
0: เด็กๆตอนนี้แบงกะพุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
1: เอาไปหลอกเด็กได
3: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์อ่ะทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
1: เหรออ
0: ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
3: สบัดแล้วค่ะ
1: โอ้นี่นะ
4: นี่สวย
1: อันนี้สวยดี
0: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได
3: ้
0: อ่ะโอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
3: เออเป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต
0: ่ฉันไม่เห็น
1: กระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้น
3: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดูกทับเส้น
0: กระดูกทับเส้นประสาท
3: ค่ะค่ะ
0: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะท่าแบบง่ายๆทำได้เอง
1: ทำได้เอง
4: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อยอันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
0: พี่จิ๊กปวดไปแหละ
1: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยเนี่ยมาเลยแต่งหน้า
0: ไม่แต่ง
1: ที่ชอบที่ชอบ
4: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้นสองข้าง
1: ชันเข่าม
4: ือสองข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
0: ครับ
4: ค้างไว้ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: 10วินาท
1: ีไหว
0: ไหมได้
4: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
0: 5ถึง10ชุด
4: 5ถึง10ชุดโอเค
0: แล้ว
4: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะครับ
1: กล้ามท้อง
4: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้นสองข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
0: ้แม่ผม
4: สัก10วินาที
1: โอ
4: ้โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
0: ใช่ครับ
4: ลูกหนึ่ง
0: ครับผม
4: ครับ
0: แค่นี้เอง
4: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็2ท่านี้โอเคนะ
1: โอ้
4: อันนี้บริหาร
1: จำได้ไหม
3: ได
1: ้นั่นแหละ
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: คนต้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็คือให้ถึงนี้ครับคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
1: บ้า
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
0: อย่างเงี้ยอย่างนี้นานไหมเนี่ย
4: โห
7: ประมาณ2ชั่วโมง
0: ฮะ
4: 2ชั่วโมง
7: กว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
0: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
8: ไม่ถึงวิไม่ถึงวิหรอกค่ะ
0: จริงมาก
8: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวหรอ
8: ลองไหมคะ
0: มา
8: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
4: พับเข้ามาอีกทบหนึ่ง
8: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
4: บิดอย่างนี้ลงไปคร
8: ับ แล้วก็
4: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
8: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆสองรอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
0: ครับ
8: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
4: พอได้แล้ว
8: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
1: คุณหมอเก่งเนอะ
0: เนี่ยอะไร
1: ดอกเข็ม
8: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: ไม่นานหรอกก็เนี่ยดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
1: แผนไปย่นเนี่ย
0: อันแรกเปลี่ยนการสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามานะครับ
1: นั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
0: นะครับมีปัญหามีปวดจี้ปวดเจิดอะไรบ้างไหม
8: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ย
0: ถาม
8: ว่ามีอาการปวด
7: ตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
4: หลังจากพับดอกกุหลาบอ่ะครับ
0: โอ้วิธีอย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะออกคนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็
8: ค
0: ือ ให้ทำอย่างนี้ครับอ่ะคุณจะไม่ปวดบ่าแล
1: ้วบ้า
9: เราจะไปปวด
1: บ่าก็เงยขึ้นมาเงี้ยเหรออ
0: ่ะทำไงทำไงทำไง
4: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อซะหน่อยถ้าง่ายๆเลยถ้าง่ายๆเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่ง
0: อีกท่าหนึ่ง
4: ถ้าสมมติเราปวดบ่าสมมติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับอ้อมมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10วินาที
2: 10วินาที
4: แล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
2: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำนี้ทีนึง
0: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
4: เกินไป
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
2: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
4: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื้อๆบางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
0: ครับ
4: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
2: อ
4: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
2: กลางหลังเลย
4: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
0: ขนลุก
4: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
2: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
0: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
2: ที่โรคมัน
0: หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
4: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
2: ้
4: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
2: อู้ตายแล
0: ้
2: ว
0: แสดงว่าที่ชัดเจนคืออ
2: ๋อนี่นะก็
0: อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธิ
4: ์มีสิทธิ์ถ้าเป็นเยอะ
0: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นมั้ย
2: เออ
4: มีโอกาส
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
4: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
2: า
4: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
2: มันตรงแล้วยก
0: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้หรอกก้มไปก่อนนะ
4: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได้
0: งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
6: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
0: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
2: เขาใช้อะไร
0: เขาใช้กะทิ
1: หรอ
0: เก๋ไหมล่ะ
8: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันทำไมไม่ใช้กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวอินทรีย์ค่ะจะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
0: คัดยังไงคัดยังไง
8: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
0: พึ่ง
8: สอยมาหรือว่าย
0: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
8: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
0: แต่พวกก็อยากกินแล้วเนี่ย
2: กังเปิ้ล
4: ว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
0: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
2: อุ้ยอร่อยจังเลย
0: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
8: ไม่เลยค่ะ
0: โอ้โหกะทิหวานจริง
8: อ่
0: ะต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาละกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กับแหววแหววเป็นใครอะ
4: ด้านนู้นครับ
0: อ๋อนี่คือพี่แหวว
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เดี๋ยวโทษนะ
9: มานานแล้วล่ะแต่เพิ่งมาละจ๊ะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกามหมอ
9: สบายเลย
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
10: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
11: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
9: โอ้ย 80% น่ากลัว
11: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
9: น่ากลัว
11: นะครับ
0: มันจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
11: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล้วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
0: เดี๋ยวไปนู้น
6: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
12: อุ้ยระวังมีด
13: ระวังมือนะครับผมเป็นห่วง
0: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
14: โอ้ยมีน้ำ
9: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
15: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
0: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าคร
14: ับ บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
0: ล้างมาแล้วมันอ่อนมากนะมันก็ดูอ่อน
15: ฝาดรสชาติฝาดนิด
0: อ๋อเอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
15: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
9: เออก็มีวิธีทำนะดี
15: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะจะบำรุงกระดูกค่ะ
9: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
0: เปิดแก๊ส
9: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
0: แล้วก็ใส่น้ำมัน
15: ผัดให้พริกแกงส
9: ุ
15: ก
9: ไป
15: พอพริกแกงสุกดีเราก็จะใส่เนื้อไก่
9: ไก่อะไรคะเนี่ย
15: ไก่บ้านสาวรุ่นๆใช้แต่เนื้อ
0: ไก่บ้านใครครับ
15: ฮะ
0: ไก่บ้านใคร
9: บ้านป้าแป๋วแหละ
0: บ้านป้าแป
15: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม
0: ่
15: ใช่ไก่ระยอง
0: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
15: นี่เราจะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
0: หร
15: อตัวกะลาอ่อนเนี่ยขาย
0: โอ้โห
15: ใส่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
9: น่ากินเนาะ
15: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
0: ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแบร์มาเอาน้ำ
9: มันเอากลับบ้าน
0: จะไปอวดเมียเนี่ย
15: แค่นี้เองเมนู
9: ใส่จานเอากะลากะลาน ี่กะลาน
0: ี่กะมันไอ้ตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบๆนะพี่จิ๊กนะกรุบกรุบอุ้ยอร่อยว่ะ
13: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
0: อร่อยมากเมื่อยไหม
15: ไม่เมื่อย
13: คือ
15: ตั้งวันเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
9: พี่ก๊อฟในบาป
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
14: สวัสดีค่ะ
0: ข้างใน สวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
13: อ๋อแม่
0: อยู่นะ
9: แล้วเนี่ยความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
0: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
9: ต้องเรียกพี่ละมุน
0: พี่นะ
9: เออแม่พี่
0: พี่มุน
9: ขา
0: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
9: อยากจะลองไหมน้อง
0: ได้โอ้โหน้อง
9: ให้น้องเขาลองนะ
16: เชิญเลย
9: นะให้น้องลองจะได้รู้ว่า
16: พับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
13: อ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
12: เดี๋ยวตอนนั้น
9: มานานแล้วล่ะ
12: เ
9: พิ่งมาละจ้ะ
12: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ดิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกามหมอ
9: สบายเลยเปิดหมายค่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลย
12: พับ
9: เลยพับลงมาพับ
12: เร็วๆๆๆๆๆไม่ทันแล้วหมอเร็วร้อนมากรอดไหมทำลายเลยนะ
9: ผิดทำลายเลย
16: โอ๊ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
12: พี่มน
9: ต์อีเพียต่างอยู่สิ
12: พี่มน
9: ต์ว่ายังไง
12: ได้ยัง
9: ไอ้น้องอ่ะดู
12: เ
9: ออใกล้แล้วแต่ยังไม่ถึง
12: สอนก็ไม่สอน
2: นั่งทำนี่บ่อยๆปวดหลังบ้างไหม
9: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
2: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
9: แล้วอะค่ะ
16: ผ่าแล้วใช่ไหม
9: ผ่าแล้วปวดอีกเพราะว่าโซนหนักโซน
16: อ
9: ๋
16: อ
9: แล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
17: สวัสดีครับ
9: เรียบร้อยอีก
17: พี่ละมุน
9: พี่ละมุนใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
17: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
9: ไม่ลงค่ะเพราะว่า
17: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
9: หลังอย่างเดียวค่ะ
17: ปวดเฉพาะตอนเดิน
9: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
17: ปวดแล้ว
9: ปวดแล้วแล้วมีหมอบอกว่าไฮโดริกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชท้าตกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
17: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
9: หมอบอกว่าหมอรองกระดูกผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
17: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
12: เผื่อช่วยได
17: ้เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
12: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
17: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
2: ทำไมให้คุณพี่ทำ
17: อาจจะนอนหงายก็ได
12: ้ก้น
17: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
2: ต้องกดก้น
12: นี่ไงสมมตินี่
9: ไม่ก็จะเป็นด้วย
12: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเน
17: ี่
12: ย
17: ค้างไว้สัก10วินาที
9: ขอบคุณมาก
12: ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
5: ลุงใหญ่พาซ่า
12: พี่จิ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
2: ี่
12: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
2: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
17: ครับ
2: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองนะก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอกขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะ
12: ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับรุ่นใหญ่พา
12: พี่มน
9: ค่ะพี่มนทำอะไรมาล่ะคะ
12: พี่มนทำอะไรอยู่
9: ทำขนมทองพับค่ะ
12: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี
9: ่คือทองพับทองม้วนนะคะ
12: จ้ะ
9: ค่ะ
12: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
9: ค่ะตะกิดทำไมนั่นล่ะคะ
12: พ
9: ี่ล่ะคะ
12: พี่ติ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
9: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
12: โอ้แล้วมันได้ผลไหมกลายเป็น
9: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
12: นี่เสียงเป็นไงไปขอขายดีอีกทีดิ
9: ขายดีดีค่ะ
16: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
12: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอ่ะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอ่ะ
9: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
12: นานไหมนานไหม
9: ไม่นาน
12: อ่ะคุยตามสบาย
9: อันทำไปเถอะตามสบาย
6: คุณใหญ่พาซ่า

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะคะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่ขึ้น
1: ว่าวเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว่าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นฉันใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี่เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้าค่ะ
1: เกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมห่อปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มะคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรร
0: ค
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามนะแต่ถ้าเราเดินทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่
1: ได้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกได้ไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้อใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกับคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: คราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเรา คือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพระเจ้า
0: เหมือนตั้งเป้า
1: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาสน์บัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
0: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
1: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันมีตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว
0: เจ้าคะ
1: นะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาภละ
0: ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
0: ค่ะ
1: 3อนวัชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: และประการสุดท้ายสังฆพละพลังแห่งความเกื้อกูลกัน4ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นถึงอาจจะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามัน

0: ขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
1: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ในสี่พลังดังกล
0: ่
1: าว
0: ขอขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหนึ่งเนี่ยปัญญาภละเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่าง

0: ทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามและตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
2: ตกผลึก
0: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เพราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญาเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
1: ม
0: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได
1: ้
0: อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
1: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
0: ั้
1: น
0: เจริญพร
1: ค่ะ
0: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยเองแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
1: ์อ๋
0: อในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อรหกดาบสอุทกดาบสสมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นคนเขลาด้วยซ้ำไป
1: ขนาดจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
0: ใช่ไหม
1: ครับอาจารย์
0: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมน
1: ะ
0: อบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
1: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
0: ภาระปัญญา
1: ค่ะ
0: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
1: ค่ะ
0: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
1: ้แต่ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้ไม่ขยันไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
1: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
0: ใช่บางคน
1: เขาฉลาดมาก
0: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
1: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
0: ลุยลุย
1: เสร็จสิ้น
0: ท่านเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
1: เจ้าค่ะ
0: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
1: ค่ะ
0: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโขนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะทุกขมัจเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆถามว่าเขางอมือ

0: งอเท้าไม่เลยเขาขยัน
1: เจ้าค่ะ
0: ขยันขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบอกของชีวิตทั้งนั้นเลย
2: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
0: วิริยะ
2: และอันดับสาม
0: อันดับ
2: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
0: อันดับสามอันดับสามเนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
2: เจ้าค่ะ
0: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษคนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัด
2: ค่ะ
0: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทาง
2: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม
0: ไปอยู
2: ่อย่างนั้นใช่ไหม
0: ลายที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรไปทำในสิ่งที่เป็นสีเทา
2: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
0: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงานที่ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
2: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในปัญญาพละสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไอ้อนัชวชละเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
2: สุจริตไหม
0: สุจริต
2: สัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
2: เจ้าค่ะ
0: นี่แน่นอนเลยเจริญพร
2: และประการที่สี่นี่
0: ประการที่สี่เนี่ย
2: ค่ะ
0: เราเรียกว่าสังคหภละ
2: สังคหภละ
0: นะคะแต่ว่าธรรมะข้อสังคหภละนี่มันมีได้อย่างไร
2: ค่ะ
0: ทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไรอย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
2: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
2: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
2: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าพลังสังขารสังขารพละเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหมและคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ
2: ค
0: ือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะสามข้อแรกหนึ่งปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนวัชระดังว่ามาแล้วสามอย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
2: จบข่าวเลย
0: จบ
2: อาจารย์
0: ใช่ไหม
2: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภละสังฆภละนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลนี่มันมีอีกสี่ช้อยแยกลงมา
2: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเรา
2: ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขพละที่งดงามมากแล้วถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ์มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องอะไรเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเองสองแรงสองขันทำมาสองมือสองขาพันมาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆะเป็นผู้ให้มาตลอดมา

0: ทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งเนี่ยการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตแล้วก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีพลังทั้งสี่แล้วเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้งสี่ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: พลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หรือถ้ามันล้มแล้ว ปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าคะ
0: จริงๆเนี่ยการประเด็นนี้อาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสี่นี่แหละนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกนาทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
1: ท้าทาย
0: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอเรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะแล้วเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
1: ้
0: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
1: ้
0: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
1: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
0: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
1: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
0: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บแล้วเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบและได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
1: โ
0: อ
1: ้สาธ
0: ุอันนี้คืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
1: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยัน
0: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจพลังแรกอาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยๆต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
1: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
0: ต้อง
1: กลับมาทำงาน
0: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนไม่ได้ทำรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอ้าว อยู่ที่ตัวเราเป็นหลักแล้วกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขแล้วกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมฮะพระอาจารย
0: ์ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
1: คืออะไร
0: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
1: เจ้าค่ะ
0: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได้
1: เจ้าค่ะ
0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนั่นคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเกิดแล้วเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีเลยคือไม่ได้ใส่ใจแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปลงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปลงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: ระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าค่ะอาจารย์
0: หลากหลายหลักธรรมฮะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกน
1: ะ
0: เพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้าค่ะสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิรวาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสสุทัศน์

ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาทกโรคสมัยปลายรอศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัดสุทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาทกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาทกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ใหม่ๆนะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยองพยาธิเนี่ยนะอีลงอีแรกมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบง่ายๆทำไมลูกบอยไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มันมากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยทำมันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งนั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะอาจจะเป็นระบบดีวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วเป็นการกำจัดระบบทรีตเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีตเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูอ่ะตั้งพระเจ้าอสุภะสิ่งไม่สวยไม่งามเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้เขาไม่เคยหล่อท่านที่เข้าในบ้านรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบันนอกบันนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านเพราะฉะนั้นโอกาสที่นะฮะเป็นระยะแรกเนี่ยเป็นในบาลระยะแรกนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าในบาลรัฐบาลแล้วท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านขบวนเศรษฐีไม่เข้าในบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับแล้วก็บอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์จะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไปบันเทิงเรื่องลมอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบนสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน50 วัน 100 วันเวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมรุเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะฮะมองหน้าลูกคนตายซึ่ง

มาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทํานองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้

อีสามองก็ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟาดคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่ในโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงเข้าผูกข้าวรัดมันท่านอย่างนี้ด้วยนั่นต้องเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่

สงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสับปะเลอใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสับปะเลอพลิกศพศพมันเขาต้องเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างนี้มานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือฮวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพมันไม่เป็นงี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเนี่ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวไปรองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งปังปังนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่านกินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายจนฝาดจะชินกับมันไปเองฮะจนฝาดจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเรืองรมอยู่เลยเห็นใจนะพระอาตมาเห็นใจจนฝาดจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเรื่องลมยิ่งแบบเป็นสูตินารีเวชดีไม่ดีหรือท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้ไอ้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานแต่รูปหัวใจท่านนั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจท่านนั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาฤทธิ์มาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าครับไอ้หมอคนหนึ่งไปนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังกันนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามหัวเราะอะไรอ้าวหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสราวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเป็นผู้ประจนรายท่านเป็นผู้ที่ที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วพระพุทธธรรมเนี่ยมันสำคัญที่สุดอาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินโนวาทของพระราชินีในปิยราชินโนวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะท่านลงไปค้นหนังสือปิยราชินโนวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาต้องมีตัวอย่างหนังสือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะเรื่องการชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เล่าได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยัง
ยังมีพ่อพระนามัยแข็งแรงเนี่ยวันที่4วันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปพวกเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นมั้งจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหงวิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพลานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นนะท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งกันทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไป

ทำโอเคอาตมาก็นั่งดูแต่ใจเนี่ยอยากจะรู้พลานามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพูดยังขนลุกอาตมารู้สึกแบบเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่มั้ยท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีทลายฝั่งสมัยก่อนทางปากใต้ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็ไปนั่งใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั่นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟิร์สไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมาก้าวหัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะและเก็บดีมันไว้และตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วหัวปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกำมะถันใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวนึงพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงในเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนตุท่านต้องง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็ไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมนะท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันน่ะแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยคุณจะจะบ้าตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอท่านจำไว้นะฮะไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าเห็นไหมหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเมื่อใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราตำมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายได้ทันนาที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นล่ะคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันหล่อเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดบอด

สภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากและต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรเสียสภาพนะฮะตามซะก่อนแล้วก็พอนั่นก็ตามทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มั้ยถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรีย์ผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอ่ะแล้วท่านจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นประสาทสังง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแยแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็ได้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บแล้วทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคละเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซับซึ้งเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่มีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมวิหารธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยเขาท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกพรหมธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีพรหมธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นน่ะโอ้ไอ้พวกมีพรหมธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไว้นี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนข้าบอกโอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพระพรหมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพศอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตไม่ใช่เพศ
ม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปอย่างนี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนเมียให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเข้าไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนเมียให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่พลัดพรากจากคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้กับลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้กับลูกคืนแม่ให้กับลูกคืนนะเจ้านายให้กับหน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนั่นเองเราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นดังนั้นท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราท่านรักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่านพระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วท่านรักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยๆกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นี้เป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28นะเป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี่ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแก่เมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลพอจะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่มั้ยท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลกระผมเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เขาเลยบานแล้วลุกขึ้นอีกวันแล้วก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกกับสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรไปโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้แต่คุณประชัยเลือกไพรัตเนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านจะไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วท่านคุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วมอะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเหอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนิสิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายแล้วออกไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิดบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราช

เป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงแล้วกรีดถุงเอาน้ําสาดเอาน้ําสาดแล้วท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกําแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ําแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทําแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วท่านจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกเลยท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพอบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขันเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านเชื่อไหมอาตมาก็ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลเทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้ไปหาว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับปราบปรามเพื่อเป็นยอดพุ่นบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้าลูกเป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักกะดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างกันใช่ไหมท่านมีบำนาญไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเงาเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในท่านนะขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากศึกให้ตายโหมันก็ไม่ได้ศึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่าน
มันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไง

มันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ย

สวดมนต์ไหว้พระถึงจะมาใส่บาตรได้แล้วคนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศอะไรเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้สึกนะท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.อ่ะตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็เจ้าคุณอีกองค์หนึ่งตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้สึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิดนะผมไม่ได้สึกเหมือนหงุดหงิดแต่ท่านนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลปัดไฟก็ไหม้มันดูมันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาไงอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราสึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลทัศน์อาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินโว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10 คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนบอกนี่เขามีหนังสือมาเมื่อสัก10 วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้พอมาใส่หมวกพยาบาลไปมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ต้องปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20 ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วนี่ทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9 อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านของกทม.ไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่เดหวงพระราชจิตปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคมๆแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะ
ในฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงทีนี้หรือทุนโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้ไหมว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา2 4 6 8มาเกี่ยวกับเวทไหมท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับมนต์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมออ่านวารสารฟีฮาแลบนะใครครับหมอเถื่อนโบราณนะท่านเขาซื้อวารสารยาฟีฮาแลบแล้วร้านที่เขาเป็นบริษัทจำหน่ายยาเขาจะมีวารสารยาแล้วเราก็ไปนั่งอ่านแก้อะไรบ้างเสี่ยงๆกันไปแล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครพอจะเสนารักไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามิน B เข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือถูกไหมวิตามิน B เหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเอาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียากาน่าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต้องมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยางมันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดดีก็พอลมหมดค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เราไม่มียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่สามขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับเขาเลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศของกงของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละเท่านี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมา

0: ดนจับหมดพอจับมันจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแผนไทยอ่ะกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่สองขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสับนะติดคุกติดตารางได้พอดีเขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอ่ะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะทานในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาลนี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมียนถ้าไปหลวงพ่อเมียนพ่อเมียนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักจักจักลูดแผลดสับมาลูดแผลดแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอียาต้องหลวงพ่อเมียนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมียนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านเพราะฉะนั้นยาไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มันเป็นซางหละละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรื่องสนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเก็บไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีวัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่2แกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยให้คำตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำ

ให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะสิ่งที่เราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้องงานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิด channel YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนที่ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญ

หาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดหนึ่งที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟคสมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟคแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟคไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออกแบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอนะตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการ Design Thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา Gravity Problem Gravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา Gravity Problem ให้เป็น Designer Problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเป็นปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัว
อย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรม

พลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็

ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า mind mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่รูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่สองก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทก็ได้งานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆแล้วนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองแล้วจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมเองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුතාง ธัมมัง සංඛัง กุณุตรัง อุปัจฉายัง นมัสสามิ วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนทอสีคนหนึ่งถามธรรมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง ธรรมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาก็เกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal.That monks should have the right to vote in elections, and I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks.Or the monastics have left the world, and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial institution in the country.So that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพักเอบางรูปชอบพักบีอะไรเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดใน
ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that

0: Malaysia was British, were British colonies, Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in the in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And the and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view.
1: Then ถ้าหากว่า เราไม่ควรจะยุ่งกับการบ้านการเมือง เวลาสังคมบ้านป่วนสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรและไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่า values หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง หนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี่หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่คือพื้นฐานดำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัย แล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนา เพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่า

แล้วก็พยายามลดความโลภความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่าชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ อากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่นหรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวฉันได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of in a political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. And I'll go ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกัน
แล้วอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงลากพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนื่องเพราะเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองเพราะเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้แล้วก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this is putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma.Who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years now, our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists,then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation, then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity of someone and the true goodness when they are in a positionto take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are a few thoughts, reflections. ขอคิดขอพิจารณาบางเล็กน้อยขอฝากไว้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัด

ลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตก
เพราะว่าตอนที่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้น

0: าคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: หนัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่2กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อยค่ะโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ทางด้านตอนบนของภาคเหนือทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโถแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณะมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้าม

0: ไม่โดนน่ะถ้ามาสอนที่กรมสุขาภิบาล
1: อ๋อเดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
0: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆเห็น
2: แก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
0: อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเ
1: ฮ
0: ้ย
1: ฮะเฮ้ย
0: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
2: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
0: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
3: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
2: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
3: ใช่จ้ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็น

ภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่ง

0: โรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะและค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
4: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือ
7: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: มาจังสิ
1: ตัวกันคัก
0: ๆมิตรสาสิบให้ฟ้าวกับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยน้องผลตอบแทนหลายปานนี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: ขี่ตัวที่2ฟ้าวตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฟ้าวตัดสินใจของแท้เขาบ่ฟ้าวกันปานนี่ดอก
1: ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
1: ตัวกันคักๆ
0: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
1: ้ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสิถึงสิเป็นคนไก่โตหมู่พี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลับข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสําหรับส่วนที่ไม่ต้องนํามาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับ

แต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลางานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะความจริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังอะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นน่ะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ยผมใจพองมาตลอดเยอะแยะหลังจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อมั้ยว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่เคยซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นชื่อสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะต้องมามีชื่อเสียงอะไรแล้วผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดบุญไม่ทันนั้นก็เปิดเอ๊ะแล้วนึกว่าเอ๊ะนี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้ก็โอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะเพราะแม่ยายด่าทั้งคืนเลย

ลุกขึ้นผมก็มีข้างกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้มนต์เมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงเพราะเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้เจ้าเพลงเพราะเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ผู้กันทองก็มาดังสถานอากาศขันรักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: หลายๆคนมาดังเพราะเพลงผมเปิดไปไหนมีหน้าปัดมีแต่เพลงผมเท่านั้นเลยเพลงมันดังคือความดังของเพลงไปไหนคนก็ร้องใครไหนคนก็ขอเพลขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายันอีกเพราะว่าอัธยาศัยกำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะแม่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่จะคนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จยังซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงไหนดังเพลงนั้น
1: ทูตชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาสิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิบสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

นะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยังเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุดนิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
0: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าพอเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายคาปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยอ่ะเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมฮะเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนเทิดพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นิกรเราก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลทิสซามิลากันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยประโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนทอดไว้ความเป็นเพลงคนที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูนี่ที่ชอบเพลงนี่ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมาช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านของปีหนึ่งได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธจักรลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ80%ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
2: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
3: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
4: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนคนที่ถูกจุดที่เหมาะถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อน ว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่าปลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมาะกับเพลงไหนบ้าง
2: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงที่ฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงเนี่ยผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากเลยนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี้ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ

มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุขแต่แล้วมันดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเจอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนให้เขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

0: ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการมีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำเท่านี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่และจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าเหนื่อยนะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขและส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดงท็อปอิชชูเออร์10ราย

0: แรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: คือส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือหมายถึงว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะคือตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคั่นได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวม

0: การคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่ขัดตึงมากเวลาเราตรวจก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
1: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าค่ะจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
0: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งนึงหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
1: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อน
0: ใช
1: ่
0: แล้วเราก็ตรว
1: จไหนใช
0: ่ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
1: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
1: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
0: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีสองหลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
1: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
0: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
1: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นหรอคะ
0: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
1: สามารถถ่ายทอดกันได
0: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
1: ค่ะเป็นการซักประวัติร่วมใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแ

0: การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
1: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
0: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่

0: ที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
1: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่มั้ยคะ
0: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
1: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
0: 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ค่ะ
0: คือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
0: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอรอยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
1: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
0: พอๆกันค่ะ
1: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
0: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังตรวจติดตามไปตลอด
1: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะ
1: อ๋อ
0: คือเป็นปัจจัยเสี่ยง
1: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
0: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
1: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
0: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
1: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
0: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นฐาน ว่าลัก

0: ณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอ็นไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตี๋ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆนะคะสามารถปีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มสาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำสาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุกลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุกพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาล

0: คะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสเต็กเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสเต็กก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะอันนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสเต๊ะให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๊ยะนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆนะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่ก็มีน้ำราดลงไปด้วยเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จ2ทีแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเต๊ะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเต๊ะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัดเสร็จทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

ลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็น

0: เรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหายค่ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะมันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะเพราะผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยหลังคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปสวนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทดสอบสมรรถนะของร่างกายก็มีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมุติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะฮะเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่ฮะแต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าที่จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเราเนี่ยรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้เจ
3: 7ชั่วโมงผมก็พยายามคีปให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอะฮะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็จะให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พัก
2: ผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ180 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้
1: เพราะมันไม่ออกอาการเลย
0: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
1: ม
0: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดหนึ่งไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าทางก่อนนะต้องทางก่อนนะ
1: ทางก่อน
0: ทางก่อนทางนี่คือใช้รูปโป่งนะคะใช้บอลลูน
1: บอลลูน
0: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปทางนี่เนาะเราเอาลูกโป่ง
1: ลูกโป่ง
0: ดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราทางมันแล้วทางมันจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาทางไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะทางใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยอันนี้เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากๆเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยาว

0: มันจะต้องขึ้นไปหาแสงถึงได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงๆอันนี้ไหมฮะสองต้นนะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลย นะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่นั้นมีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มนี่ออกมาให้ได้ซึ่งจะเห็นว่าขอบทางปาล์มนี่มันมีน้ำขอบน้ำนี่มันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบด
1: บททางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: ันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำขี้ไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ป่นแล้วเนี่ยปุดเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: ือจากบ่อร่องน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ํายาวไปจนทั้งถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ําก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ําต้องสะอาด2เป็นน้ําไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างเงี้ยครับเก่งเอ็ดตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สําหรับทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะครับปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันธุ์ชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วนผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้ผมว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540กิโลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี้เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากๆเลย
1: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะการออกกำลังกายจะสม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
2: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
1: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
2: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลังสินทรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
1: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุ้นอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
2: ครับ
1: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลย

0: ว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
1: ครับ
0: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการเซ็นทอนนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์ชีวิตอย่างอาจารย์เอามันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42กิโลมาถึงกิโลที่35 36 37นะลุงก็ค่อยๆปึ๊กๆไปเรื่อยๆสามารถที่ไปไล่ทันได้ผมคิดว่าคนไม่เกษียณก็ควรจะต้องคิดอย่างนั้นว่าเรายังมีประโยชน์อยู่นะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระนั่นในพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีนำเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรอง

เกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปชุรเกล้าเจ้าอยู่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนในกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา
ต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับหนึ่งในเวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศลบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสถิตวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระประมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา
ในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

และในเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจินนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์แม่ท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธภัณฑีณไพฑีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เฉิดอักษรพระนมาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธภัณฑีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวชและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสามพุทธภัณฑีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณากราบโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งประแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน2861คน

หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้วร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ up skill re skill และ new skill พร้อมขับเคลื่อน soft power และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุบรรณราชองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนายกองคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริโดยตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกข์ภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสัตว์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนุงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุวิวราชดังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: แล้วกำลังเดินไป
1: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
1: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
1: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
1: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
5: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
1: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
5: ใช่จ้ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุไฉนพระลูกแก้วมิมาเล่าลากแกจะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบรับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนไหวจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ต้อมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาสักราตรีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององค์เสมือนหนึ่งลูกองเหมมรหัสปักสินปาสกจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเราลงเริ่มสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองกินละจ่าแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงและรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเหียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกว่าชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงแล้วกำมังในครั้งนี้ นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกขานี้พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกะเรวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมพานนั้นแล้วและเอง
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจากบุรีทุริตมาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกข์สำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะขัดเคืองด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยหน้าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลเหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ้ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัตสีจำนงปองจิตมีได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองผีนี่จะเอ่ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ่ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งพึกษาลัดดาวันย่อมจะอาสันพอรูปเป็นเทียงเทง ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัตสีวัยจะเศร้ามิ่งมัทยัตตัดเยื่อใหญ่ได้โปรดก็จะเห็นเตกกะเรวรังซากศพของมัตสีอันวายชีวิตโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โสโพธิสัตโต
1: เมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกระไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดข้ามกวนขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาจราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังแล้วสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัตสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัตสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัตสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัตสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัตสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแก้มเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช้านี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัตสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัตสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัตสีเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะขนานับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายเสียอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังเสียอย่างจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดจรายุขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกันหาชาลีทั้งสองว่าโอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พระราดาไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใด
0: ถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจเมนี้จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอแสวงหา เมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพ่อชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่แม่ยังได้กับรังมาร่มรูปจูบกระหม่อมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะแล้วกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยนมเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนแนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกล่อมใครให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากพิพึงลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโชมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรแล้วลือมาสลัดผัดแม่นี้ว่าเองเหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาแล้วลูกเลื่อนขยื่นบทจร

เรื่องยังพักหายนางให้เสียวันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิหิวลิหิวสิ้นแหล่งเธอระโหยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปันหนึ่งว่าชัดทองอันตรงสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณอัญชาวิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาจรับจนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดผ้าจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นค่ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนารหินป่าหังนารหินปินนารหิตองค์พระเวสสันดรเห็นมัดสีสีสมนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักแล้วเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหายชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกันหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปฐพีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุด
แห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัทสี90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่9มัทสี90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากแย่ๆเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทานไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันน่ะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดละผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ก็ได้ถ้างั้นน่ะ

0: เอามาก็ได้นะเอออ่าได้ได้ได้โอเคจ้าจ้าขอบใจขอบใจเดี๋ยวรอโอเค
1: คุณยายกังวลอะไรอยู่หรอคะ
2: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
1: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทัน

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีหนึ่งจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือนๆ

0: นี่ลูกนี้แก่แล้วมันเหลือกเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
1: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
0: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
1: ้5โลกว่า
2: โอ
1: ้ยโอ้ย
0: มานี่นะครับเห็นไหมพอเห็นไหมเปรียบเทียบไหมเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ยัง
0: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
1: ตาห่าง
0: ที่มันจุดๆเนี้ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
1: ตีเลยเออใช่ค่ะ
0: แล้วก็นี่ที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ัวนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำหยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวนะครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาใช่ไหมเราปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นเนี่ยบนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างในที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทําทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอ่ะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทํากะทิกับมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นึงครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวจนตอนนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสงครามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตามน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามมะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4

0: ตามขั้นตอนอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าทีแรกมันเป็นสีใสตอนหลังๆเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
1: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลและเราดูจากฟองนะครับลูกฟองอ่ะตัวเนี้ยมันขึ้นจากตรงกลางมาเข้ามาริมใช่มั้ยตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันวุบตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
1: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ครับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับก็จะเข้าประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี้ยจะหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นกระมังถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท

0: วลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่ออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหมพอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาทุบใช่ไหมเราหยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าวางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
1: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำแป๊บเดียวนะครับ

0: ิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติอยู่พอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันรกมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยานสี่ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่เนี่ยในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้

0: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบริเพชรที่นี่นะครับว่าบริเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหน
1: ที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
2: สวัสดีค่ะคุณป้า
3: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
4: บอระเพ็ดค่ะ
3: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
4: ขมมากเลยค่ะ
3: เคยกินยัง
4: เคยละค่ะ
3: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
4: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
3: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือเกลือนี่เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
4: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
3: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
3: หนึ่งคืนค่ะ
5: หนึ่งคืน
4: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
3: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
4: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
3: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
4: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
3: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกก็แช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพ็ด1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพ็ดออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้บอระเพ็ดที่หวานกรอบ
6: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ

0: อยากลองชิมไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
1: อันนี้คืออะไรหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
1: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
1: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงจะขมได้ไงอ่ะ
1: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอลเพชรที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
3: แล้วมะละกอกับชาตินะคะ
0: มะละกอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
3: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้มันบางค่ะ
3: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะ
3: okay.
0: ถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
3: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
3: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขม เราก็ไม่ต้องแช่
3: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะค
0: ุณมะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่ตรงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกนะคะพับลงกลาง
3: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้ว
0: ค่ะพอหั่นพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: อืมใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชะแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสซุกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้ชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นแหละแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจะมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่า

วงห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเขาน้องไข่ห้าท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นแล้วท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะนั่นแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปเนี่ยท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำฉะนั้นใครหยิบไปแล้วก็โมโหร้องแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่มาฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็อะไรรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กระดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอรูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพระเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพระเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อหม่อมฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติ

เขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตรฐานเขาจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วต้องเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตและในการอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดเนี่ยท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์เจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คดีการที่เราฟังคำสอนแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าใช่มีอะไรโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องเด็กเล่นมือถือกันจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราวิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านแล้วต่อมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปึ๊ด500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนเป็นศึกษาวิธีการตีเป็นศึกษาคะแนนและปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครใจให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้า

ขาก็ป้องได้นะป๊อกตัวอย่างเขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็ไปมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดูมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูแล้วโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลากับปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพี่ลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียแต่จริงมันไม่ใช่คาเวียแล้วมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงเป๊ะก็ให้ทั้งฟุตบอลเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าในเพราะเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมาสองวันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักกับนะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้มาท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วแล้วฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาไปจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยังคอยปิดไปตองแม่นกว่าเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอเด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายและจดจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จัดไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาจนอายุขัดขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาเขามาหาเราแต่นี้ก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าควรเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญกตัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าละมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญกตัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1 วัน 1 วัน 1 วันควรเคารพในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่าน

0: คนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จสิท่านในคาแหน่งต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอเด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธธาตุมันอ่านถามหลวงพุทธธาตุนะครับสงฆ์สอนท่านคิดดูพุทธธาตุอาตมายังอ่านยากนะจำพศไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองๆแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่ซีพีก็มันตัวกระเปี๊ยกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธธาตุกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญาโน้นมันตอบได้เป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านพระในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิการนะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกหมดมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วอาตมาบอกเอาไปตัดชุดลงไปธรรมกรุงเทพก็บอกแล้วรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการเป็นผู้ตรวจการเป็นผู้สัมภาษณ์เอาสิคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออกเชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของทั้งทีมธรรมสภาเขาก็ไปเอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อเงินแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละแต่เขาก็พาลูกเขาไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่มั้ยถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาเข้าไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเรื่อยเรื่อยคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยอ้าวสงสัยว่าแหมใครนะทำ ศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอยากรู้ประวัติก็พูดกับ Google ตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำอ้าวเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอยากรู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยเขาว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพรุดโอ้โหคันนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่บอกเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคนนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตเราก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภาวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบวชหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานหลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับอุปการะมันยอมโกนหัวให้อะท่านมันยอมสละมันทั้งที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเลยทั้งเรียนไอ้โตๆเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นคนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้อะเพราะอึดได้บอกเอ้าบวชทำไมเอ้ากูบวชให้ปู่ย่าตายายหน้าไฟอะบวชแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามคือเก็บกระดูกหนอนแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแหละเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตังค์เยอะๆธรรมาประเทศก็อันนี้มันนี่เราจะในเล็กๆนะอ้าวเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะอ้าวเนนเอาไปแล้วให้โยไปนับให้เนนแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนนหงุดหงิดถ้าเนนได้กำเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20 30บาทเนี่ยเนนรวยไปแล้วแต่ขอให้เนนนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนนสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้แล้วจำไว้เลยนี่เป็นทุนอันเกิดจากความกตัญญูของเนนนี่คือธรรมบุตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายก็ไปผู้วางงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัฐธรรมรัฐหมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับ

เรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงิน

เป็นมากถึง5ล้าน2แสนบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก2ล้าน6แสนบาทกลายไปเป็นเงิน5ล้าน2แสนบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ย

นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันนึงเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อน

ได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้สองวิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็นผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันทองคำซึ่งราคาค่อนข้างผันผวนตามปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจ
1: อ๋อผมมีเวลาเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊ก2ปีงั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบขึ้นอีกนิดนึง
0: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบ๊ายบายครับ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ดีหรือการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ก็ตามในฐานะพระสังฆาธิการเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอยู่3เรื่องนะคือ1เรื่องของกฎหมายแผ่นดินที่เรามาอบรมและก็ฝึกอบรมและก็สอบพวกท่านเนี่ยเป็นเราใช้กฎหมายแผ่นดินเราใช้พระวินัยและใช้จารีต3เรื่องนะครับกฎหมายแผ่นดินว่าอย่างไรบ้างท่านต้องรู้เช่นกฎหมายแผ่นดินบอกว่าแม้ท่านจะมีพรรษาพ้นสิทธิ์มีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าท่านไม่ได้รับแต่งตั้งหรือใบตราตั้งเป็นพระประชาท่านไปบังอาจให้การบรรพชาอุปสมบทมีโทษจำคุกอันนี้กฎหมายแผ่นดินจำคุกกี่ปีท่านก็ต้องไปศึกษาไปจำเพราะมันจะออกสอบก็ได้มีโทษตามกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องรู้กฎหมายแผ่นดินข้อ2พระวินัยกำหนดขั้นตอนในการบรรพชาอุปสมบทอย่างไรกรรมวาจายติยตุตกรรมวาจาสวดอย่างไรต้องทำให้ถูกต้องข้อที่3จารีตจารีตวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านถือปฏิบัติโดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์โดยพระอุปัชฌาย์อาจารย์สืบสายกันมาเนี่ยเวลาพิธีกรรมของท่านเนี่ยท่านใช้เอสาหังหรืออุกาสะในปัจจุบันเนี่ยในฝ่ายมหานิกายเราสอบโดยใช้อุกาสะโดยมติของสมัชชามหาคณิสรแต่เราไม่ไปก้าวก่ายธรรมยุติกนิกายซึ่งท่านใช้เอสาหังเราถือว่าจารีตเป็นมาอย่างนั้นทีนี้ใน3เรื่องเนี่ยวันนี้เรามาพูดเรื่องกฎหมายกฎหมายเนี่ยทำไมเราต้องปฏิบัติตามท่านก็อ้างพระบาลีนี้นะครับว่าอนุชานามิภิกขเวราชูนางอนุวัตติตุงพุทธเจ้าตรัสแนะนำภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยคล้อยตามพระเจ้าแผ่นดินกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ต้องอนุวัตคล้อยตามโดยเฉพาะเรื่องปฏิทินก่อนจริงๆเนี่ยการนับปักฐานนานาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆเรื่องตามพระวินัยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพรรษาพ้นสิบพรรษาได้10หรือเกิน10เนี่ยให้การประสมบทแค่นี้ยังไม่พอท่านจะต้องมาฝึกซ้อมอบรมมาสอบปฏิบัติตามอะไรครับกฎหมายครับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17

มีรุ่นเราเนี่ยนะครับเสนอกันมาในที่ประชุมตามลำดับว่าขอผ่อนผันให้ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชเข้าฝึกซ้อมสอบเข้าอุปัชฌาย์ในที่ประชุมสมัชชาครับหาคณิสอนบอกว่าถึงท่านสอบผ่านแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดขึ้นไปเนี่ยเป็นแค่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชนะครับมันก็ขาดคุณสมบัติบวชไม่ได้อยู่ดีตามกฎที่17ข้อ8วงเล็บ1มีตำแหน่งในทางการปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเห็นไหมครับที่ประชุมท่านพูดอย่างนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นส่วน เรื่องมีพรรษาพ้น10อันนี้ก็ตามพระวินัยเป็นปริยัติเนื้อธรรมเอกอันนี้งดยกเว้นได้นะครับผมก็เล่าที่สมัชชาท่านปรารภกันกฎนั้นออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505มาตรา23ที่ว่าการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาสมาคมเราจึงออกกฎมหาสมาคมฉบับที่27ฉบับที่17โดยอาศัยในกฎนี้เองที่ท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันวิทยากรอื่นๆเขาจะให้ความรู้ที่จริงต้องไม่เรียกว่าให้ความรู้หรอกครับทบทวนเพราะท่านจะต้องท่องกันมาฝึกกันมาอบรมกันมาในระดับจังหวัดลงไปฉะนั้นกฎที่17ต้องแม่นแหละตอนนี้มาเพียงแต่ว่าอธิบายให้เกิดความเข้าใจเวลาเราไปปฏิบัติจริงๆไปใช้จริงๆเนี่ยตีความอย่างไรนะครับทีนี้ในกฎ17เนี่ยผมขอว่ามันจะมีกฎข้อ9ครับเมื่อเจ้าคณะภาคได้รับรายงานรับรองขอแต่งตั้งแล้วคือโดยตามลำดับได้ดำเนินการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้ตามในข้อ41แล้วเสนอไปยังเจ้าคณะใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเนี่ยคือที่เขียนอย่างนี้คือเจ้าคณะภาคเนี่ยเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพแล้วก็เสนอเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะใหญ่ถ้าเป็นอุปัชฌาย์สามัญที่ไม่ใช่เจ้าคณะที่ไม่ใช่พระอารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งตั้งแต่อุปัชฌาย์วิสามัญนั้นเป็นของพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งแต่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอบรมทีนี้กฎข้อ41เนี่ยนะเขาเขียนอย่างนี้ครับวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทำใบสมัครใบรับรองออกหนังสือสุทธินะส่งบัญชีให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมหมายความว่าหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันมี3ขั้นนะครับตามที่เจ้าประคุณสมเด็จได้พูดก็คือก่อนเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะให้การอุปสมบทท่านจะต้องตรวจลักษณะของอุปสัมปทาเปกว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมอะไรไหมทั้งนี่คือก่อนเสร็จแล้วในขณะอุปสมบทกำลังทำพิธีอุปสมบทท่านก็จะต้องทำให้มันถูกต้องให้การบรรพชาอุปสมบทไปแล้วมีหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์คือเข้าไปเพ่งเล็งอบรมสั่งสอนก็ต้องทำให้ครบเพราะฉะนั้นเวลาทำพูดถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์เนี่ยมันทั้งก่อนนะก่อนบวชกำลังทำพิธีบวชและก็หลังบวชทีนี้ก่อนทำพิธีบวชเนี่ยท่านจะต้องตรวจลักษณะอะไรบ้างจะต้องไปนั่งประชาที่วัดนั้นวัดนี้ต้องข้ามเขตท่านต้องขออนุญาตอะไรต่างเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17เนี่ยท่านกำหนดไว้หมดรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านมาไปให้การอุปสมบทแก่บุคคลต้องห้ามต้องอาญาแผ่นดินหนีมาอะไรมาเป็นโจรเนี่ยนะต้องโทษยังไงนะในเขาเรียกว่าจรรยาพระอุปัชฌาย์เนี่ยท่านละเมิดท่านจะต้องละเอียดแม่นยำในเรื่องนี้ในเรื่องของก่อนเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้เขาฝึกซ้อมอบรมท่านมาอยู่ที่วัดพิชัยญาติก็ดีไปวัดสัมภยาก็ดีเขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีที่กำลังบวชทำให้มันถูกต้องเพราะถ้าทำผิดพลาดผู้อุปสมบทนะผู้รับการ

ชาวสมบทอาจจะไม่ได้เป็นพระเพราะกรรมวาจาผิดเพราะเกิดวิบัติ4พอเกิดวิบัติ4ขึ้นมานะครับบวชก็ไม่ขึ้นเมื่อบวชไม่ขึ้นเนี่ยเสียหายนะครับบกพร่องต่อหน้าที่ทำไมจะต้องให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้เพื่อวัตถุประสงค์3ประการผมสรุปเองนะคือต้องการให้ขณะที่ท่านทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์นั่งเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นประธานในการบวชเนี่ยให้การบวชเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์3ประการ1ให้พิธีการอุปสมบทนั้นยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่งดงามศักดิ์สิทธิ์การที่ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์นะเราประกันคุณภาพว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพไหมถ้าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพนะครับปากต่อปากไปบอกว่าอยากบวชวัดนี้จังทำไมยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่ยิ่งใหญ่ไปบวชที่นี่งดงามไปบวชที่นี่ขลังศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกเราแล้วเป็นพระแล้วมันขลังน่าศรัทธาก็ศรัทธาใครเห็นที่ว่ายิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่อะไรครับยิ่งใหญ่ด้วยพิธีการเซเรโมนีนะพิธีการความยิ่งใหญ่โดยสงฆ์ปัญจวัคคทศวรรคต้องครบความยิ่งใหญ่โดยคู่สวดโดยองค์ประกอบทั้งหลายขั้นตอน1ถึง10มีอะไรบ้างท่านต้องทำตามนั้นเลยพิธีการอย่าได้ลัดอย่าได้ข้ามอย่าได้ผิดพลาดมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องที่1เหมือนปลุกเสกพระนะครับงดงามความงดงามเกิดจากการส่งไม้ต่อกันอย่างลื่นไหลท่านเคยเห็นการแสดงบนเวทีไหมครับทุกคนแสดงพร้อมกันเต้นพร้อมกันรำพร้อมกันไอ้คนไหนร้องก็ร้องถูกจังหวะไอ้คนบรรเลงเพลงถูกจังหวะนี่คือการฝึกซ้อมครับเราฝึกซ้อมเจ้าหน้าว่าเขาจะต้องคุกเข่าต้องยืนต้องกล่าวคำขอบวชลื่นไหลไม่ต้องมากระซิบบอกต้องมาอ่านกันนะครับถ่ายภาพออกมาโฮกกระดาษลูกพี่ก็อ่านคนพี่เลี้ยงก็อ่านเจ้าหน้าก็ท่องไม่ได้เพราะฉะนั้นวัดไหนที่เคร่งบอกว่าถ้าท่องไม่ได้เนี่ยกลับไปท่องก่อนเนี่ยงดงามและต่อไปปากต่อปากบอกว่าโอ้โหวัดนี้ดีจังเลยอุปัชฌาย์เคร่งคือทำตามขั้นตอนฝึกคู่สวดก็ไม่ใช่มาสวดตะกุกตะกักถึงเวลาสวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บรับลูกกันบอกอนุสาสอุปัชฌาย์บอกอนุสาสต่อเนื่องกันเนี่ยลื่นไหลนะครับเป็นขั้นเนี่ยท่านเคยไปร่วมในรัฐพิธีไหมครับในพิธีหลวงเนี่ยเช่นงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเอาเวลาเอาไม่ต้องดีกว่าในจังหวัดท่านเวลาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จเนี่ยเขาไม่มีโฆษกมาพูดกันนะโอ้ต่อไปนี่นี่ในหลวงไปนั่งตรงนี้นะไอ้คนนี้ไปเฝ้าตรงโน้นนะไม่มีทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่กันและเขาไม่พูดดังด้วยเวลาเสร็จพิธีนะท่านสังเกตนะโฆษกไม่ประกาศครับตอนนี้เสร็จพิธีแล้วขอเชิญเสด็จกลับได้ไม่มีนะไม่ต้องพูดเยอะๆรู้กันเหมือนกับเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไปถึงตรงไหนหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่มาทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อมีขั้นตอนนี้มันจะรู้กันอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขั้นตอนมันงดงามเราปฏิบัติตามขั้นตอนลื่นไหลงดงามเนี่ยที่มาซ้อมกันบางท่านบอกโอ้แม่เราก็รู้กันทั้งนั้นทำไมต้องมาซ้อมทำไมต้องมาสาธิตในที่วัดสมยาถ้าท่านไม่ดูไม่เห็นมันจะลื่นไหลยังไงเนี่ยนะครับมันตะกุกตะกักมันขลุกขลักนะครับงดงามแค่จัดว่านั่งตรงไหนพระอันดับนั่งยังไงพระคู่สวดยังไงเนี่ยท่านต้องดูหมดเพื่อให้เกิดความงดงาม1ยิ่งใหญ่ตามวิธีการอย่าไปลัดขั้นตอนอย่าไปรีบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปฉันเพลน เลยนั่งประชาแป๊บหนึ่งไปแล้วอย่างนี้มันก็ผิดเพี้ยนผิดทั้งในเรื่องของความขลังด้วยคือขั้นพิธีกรรม1ยิ่งใหญ่2งดงาม3ศักดิ์สิทธิ์ท่านทำสังเกตไหมความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่นอกจากที่ว่ามาแล้วพิธีการแล้วมันอยู่ที่กรรมวาจา
การสวดกรรมวาจายันถูกต้องเนี่ยเหมือนกับปลุกเสกนะ

0: อยู่ๆเอาคารวาสมาเสกให้เป็นพระไม่ได้ห่มจีวรอย่างเดียวนะมันอยู่ที่พวกเราเสกเขาขึ้นมาแล้วเจ้าตัวเขาจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นพระสมณะสัญญามันเกิดเลยอยู่ๆเราแค่ไปบอกว่าเธอเป็นพระเราไม่ใช่พุทธเจ้าเอหิภิกขุมีแต่พุทธเจ้าทำได้พิธีการเนี่ยทำให้เกิดปลุกเสกเขามีอะไรครับในที่ว่าเรามีความตระหนักนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นภิกษุเนี่ยมันอยู่ที่พิธีการนี่แล้วสังคมคนที่มาที่นู่นด้วยที่มาพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยไหวได้ทันทีเลยนะคารวะที่เราปลุกเสกเนี่ยบางทีเราปลุกเสกพระแจกเขายังไม่เอาเลยดินเผาเนี่ยเพราะพิธีมันไม่ดีแต่ถ้าพิธีดีเนี่ยนะครับโอ้ยคนมาแย่งกันเลยเห็นไหมขลังทันทีเลยหน้าก็เหมือนกันแต่งชุดขาวมาดีพอเราเสกปุ๊บพ่อแม่กราบเลยเป็นพระแล้วเสร็จพิธีนี่คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นเขาห้ามเข้าภายในหัตถบาทท่านอย่าไปดูเบามันสำคัญอนุปสัมบันต้องออกนอกหัตถบาทเพราะพิธีการนี้ขลังศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เสียพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าท่านปล่อยปละละเลยให้คนเข้ามาหัตถบาทนึกอยากจะถ่ายรูปข้ามหัวพระไปห้ามหัวมานอกจากผิดวินัยแล้วลดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พระอุปชานี่ไม่มีความสามารถในการกำกับการบวชให้ถูกต้องเห็นไหมมันเสียหายเราด้วยทีนี้ฝึกซ้อมอบรมเนี่ยท่านจะต้องกำกับให้ทุกคนทำหน้าที่ใครเป็นนาคต้องว่าขานนาคได้พระกรรมวาจาอาจารย์สวดยัตติอนุสาวนาถูกต้องจะมาสวดข้ามก็ไม่ได้สวดผิดก็ไม่ได้ออกเสียงผิดก็ไม่ได้เราเป็นผู้คุมวงอ่ะเขามาแสดงทุกคนเนี่ยพระอุปัชฌาย์เป็นประธานไม่ใช่มานั่งเป็นประธานช่วยเป็นพระประธานไม่พูดไปจาทำผิดเราต้องแนะนำผู้สวดถ้าสวดไม่ถูกสวดไม่เจ้านาคทำไม่เรียบร้อยท่องขานนาคไม่ได้เราต้องดูตั้งแต่ต้นเลยให้ไปซ้อมกันให้ดีก่อนและเราก็ต้องทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์ให้ถูกต้องเขาให้ทำอะไรเช่นสอนนาคสอนมูลกรรมฐานตจปัญจกกรรมฐานให้ผ้าให้นิสัยบอกบริขารนะเนี่ยบอกอนุสาสท่านต้องทำได้ขลังศักดิ์สิทธิ์สมบัติวิบัตินี่ก็คืออันนี้แหละครับที่ว่าอย่าให้มันบกพร่องเกิดวิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาบวชไม่เป็นพระเนี่ยเพราะนับอายุไม่ครบเราก็แย่แล้ว
1: ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านระดับจังหวัดก็ดีระดับเจ้าคณะภาคก็ดีระดับผมก็ดีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ต้องการอยากจะได้พระอุปัชฌาย์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ที่ดีให้อุปสมบทอุปสัมปทาเปกหรือกุลบุตรที่มาขออุปสมบทต่อท่านนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบวชไว้อย่างแน่นอนตามคำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทของผู้ที่เข้ามาขออุปสมบทแต่เนื่องด้วยในประเทศไทยเรามีประเพณีนิยมบวชในพระพุทธศาสนาที่ถือที่นิยมกันว่าเป็นการบวชชั่วคราวหรือนิยมบวชเอาบุญบวชเอาบุญแก่บนอะไรต่างๆทำนองนี้

0: มากมายเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชในลักษณะนี้เนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายหรือสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าเราไม่ได้บวชนานบวชเพียงแค่ชั่วคราวไม่จำเป็นที่ต้องศึกษาหลักธรรมอะไรซึ่งนักข้อบกพร่องดังกล่าวนี้เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่สามารถที่จะแก้ไขความมุ่งหมายของผู้บวชบวชจริงนั้นไม่ได้หมายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องบวชอยู่นานเป็นหลายๆพรรษาหรือบวชจนกระทั่งเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่บวชจริงในที่นี้หมายถึงว่าพระอุปัชฌาย์เนี่ยต้องให้ความรู้แก่ผู้บวชทำหน้าที่ให้ความรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติกรรมฐานเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้พระอุปัชฌาย์ที่ดีหมายถึงพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์คือคอยสอดส่องดูแลความประพฤติปฏิบัติของสัทธิวิหาริกแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยดังกล่าวไว้แล้วว่าแม้เขาจะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพียงแค่บวชชั่วคราวหรือบวชเอาบุญแต่ถ้าพระอุปัชฌาย์ได้แนะนำหรือนำปฏิบัติให้แก่เขาในทางที่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยก็จะทำให้การบวชของเขานั้นเป็นการบวชจริงแล้วก็บวชดีท่านพระเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาวางหลักคุณธรรมของภิกษุผู้เป็นพระเถระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เป็นหลักสำคัญไว้5ประการด้วยกันประการที่1ต้องเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยประการที่สองเนี่ยพระอุปัชฌาย์ต้องมีหิริความละอายต่อการประพฤติชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรร่วงละเมิดประการที่สามโอตตัปปะต้องมีความเกรงกลัวบาปเกรงกลัวผลของความชั่วที่ตนเองจะกระทำหรือร่วงละเมิดพระธรรมวินัยไปแล้วประการที่สี่พระอุปัชฌาย์ต้องปรารภความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงต้องสนใจเรื่องการปฏิบัติเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาพระอุปัชฌาย์ต้องให้ความสนใจและประการสุดท้ายพระอุปัชฌาย์ต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่รักษาตนเองด้วยปัญญาที่จะไปคุ้มครองสัทธิวิหาริกให้อยู่รอดปลอดภัย ในการประพฤติพรหมจรรย์ด้วยเพราะถ้าหากว่าอุปัชฌาย์ไร้ปัญญาสัทธิวิหาริกก็ไร้ปัญญาด้วยเมื่อได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ให้อุปสมบทเขาแล้วในขณะที่เขายังบวชอยู่กับเราเนี่ยต้องนำธรรมะที่ดีๆที่เป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสอนเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ความเป็นพระอุปัชฌาย์ของตนให้สมบูรณ์ส่วนเขาจะรับได้เท่าไรหรือนำไปประพฤติปฏิบัติได้เท่าไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ขอให้เราเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่ดีตามหลักคุณของพระเถระห้าประการที่ผมได้กล่าวมาเครื่องต้น
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer

service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: แหมอยากเอาไปปลูกในสวนที่บ้านจังเลยอ่ะมันสวยมากเลยร้านนี้อุ๊ยนึกถึงภูกระดึงเลยอ่ะไก่สองตัวเหมือนเรากับเธอวันนั้นคิดแล้วอยากมีความสุขเหมือนวันเก่าๆอยากเข้าไปอยู่ในนี้เหลือเกินไก่จ๋าจริงสิไก่เหมือนในฝันเลยอ่ะเหมือนอยู่ภูกระดึง
1: สุนเป็ด
2: อ้าวใครเนี่ย
1: ก็แม่นี่ไงพยัคฆ์ร้าย6062
2: พบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
1: เป็นสิวก็ห้ามบี
2: อ้าวตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โห
0: แล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
1: ก็นั่นน่ะสิ

0: โอ้แต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
1: สวยมาก
2: กายจ้าคิดถึง
3: อ้าวคุณศูนย์เป็ด
2: อยากอยู่เหลือเกิน
3: คุณศูนย์เป็ด
2: โอ้ยอยากกลาง
3: ตื่นตื่นได้แล้ว
2: เอ้าคุณน่าเอ้านี่เรื่องจริงคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชม
2: คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทอนนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับพยัคฆ์ร้าย6062นะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดครับ
3: วันนี้แม่จะต้องมาถามว่า
2: ครับ
3: วันนี้เราจะทำภารกิจอะไรกัน
2: ภารกิจโอ้โทษทีอยู่ในภวังค์มากไปหน่อยมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
4: จัดสวนถาดตามจินตนาการและให้ครูผู้ฝึกสอนเป็นผู้ให้คะแนนหากได้ไม่ต่ำกว่าคะแนนที่จับฉลากได้จึงจะถือว่าผ่านจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์เป็นไงบ้างครับภารกิจนี้ไหวไหม
3: อ๋อธรรมชาติเหรอ ยิ่งมีจินตนาการอยู่ด้วยแล้ว
2: ครับผม
3: อ๋อชอบ
2: ถ้าชอบแล้วไปพบผู้เชี่ยวชาญกันเลย
3: ไปเลยค่ะ
5: ภารกิจนี้มิสเตอร์อาร์คงอยากทดสอบความนิ่งความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพยัคฆ์ร้าย6062จึงได้มอบหมายภารกิจที่ท้าทายเช่นนี้ให้กับเธอติดตามต่อไปครับว่าเธอจะทำคะแนนได้ตามเกณฑ์หรือไม
2: ่ด้านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเรารออยู่แล้วครับและนี่ก็คือคุณพี่ผักกาดกรองกลิ่นหอมหรือว่าพี่มดสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าในการปฏิบัติภารกิจครั้งเนี้ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
6: ค่ะให้สังเกตว่าวันนี้เราก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
2: ๆ
6: ที่เราใช้อันดับแรกก็จะเป็นต้นไม้นะคะแล้วเราก็จะมีถาดซึ่งเราวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะคะแทนถาดนะคะแล้วแต่ว่าใครจะซื้อแบบไหนมานะคะแล้วก็จะมีดินนะคะดินก็ดินปลูกต้นไม้ปกตินะคะที่เราใช้กันนะคะต้นไม้อันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็จะมีมอสนะคะมีหญ้ามอสมีหินนะคะรูปแบบต่างๆมีตอไม้รากไม้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่ง
7: แล้วต้นไม้ที่นิยมปลูกกันอ่ะใช้ประเภทไหนบ้างคะ
6: แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะวางสวนถาดของเราไว้ที่ไหนถ้าสมมติเราวางไว้ในที่ร่มแล้วก็เลือกต้นไม้ร่มค่ะในที่แบบว่ามีแสงสว่างน้อยก็ร่มดำไรหรือว่าในที่ที่มีแสงสว่างมากๆเราก็เลือกไม้แดด
2: ครับใบมันเล็กมากเลยคือต้องใช้เฉพาะต้นที่ใบเล็กๆเท่านั้นใช่ไหมฮะ
6: ดูขนาดของถาดเป็นหลักค่ะถ้าแบบว่าถาดหรือกระถางเราเล็กๆเราก็เลือกไซส์ที่มันเล็กๆอะค่ะให้มันคอยพอสมดุลกันนะคะ
2: และการจัดสวนถาดแบบนี้นะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าครับ
6: อ๋อไม่มีค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเล็กๆจนถึงอายุ60-70ก็มีค่ะสามารถทำได้แน่นอนค่ะ
2: มันต้องเพ่งจนปวดตาเปล่าแล้วก็นิ้วมันเล็กๆอ่ะควรนิ้วล็อกนะฮะ
6: อ๋อไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าสมมติเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวได้ค
2: ่
6: ะแล้วก็มองแล้วก็มาจับ
7: สบายเลย
6: สบายมาก
7: พอดีแม่ก็เริ่มจะนิ้วล็อกด้วยอ่ะจ้ะ
6: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นการฝึกมือไปด้วยนะคะ
7: จ้ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็สบายใจได้นะครับว่าทำได้แน่นอน
6: ทำได้แน่นอนค่ะ
2: งั้นช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงแท็กทีมไวทองกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับอยากให้จับดูนะครับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วครูมดให้คะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮ
6: ะ
2: ลงมือเลยช่วงแท็กทีมไวทองและตอนนี้ครับเราจะมาปฏิบัติภารกิจกันนะครับในการจัดสวนถาด
6: ขั้นตอนเวลาเราจะออกแบบจะจัดสวนนะคะเราก็ต้องออกแบบสวนก่อนออกแบบสวน
2: เราร่างในกระดาษหรือว่าเรา
6: ร่างได้เลยค่ะสมมติเราไปเที่ยวที่ไหนค่ะเราถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอามาย่อให้เป็นส่วนเล็กๆนะคะไว้ในถาดของเราค่ะ
2: จินตนาการของเราถ่ายทอดมาเลย
6: ใช่ค่ะเราก็จะมีศิลปะในการจัดวางต้นไม้วางหินซึ่งย่อง่ายๆก็คือสูงกลางต่ำเขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยม
2: อันนี้สวยงามมาก
6: ให้คือจับนะคะ
2: คร
6: ูบอกว่าวิธีการจัดสูงกลางต่ำ
2: มองเห็นไหมคะ
6: สูงกลางต่ำ
2: อันนี้สูง
6: ใช่
2: อันนี้กลาง
6: อันนี้ต่ำต่ำก็เป็นต้นนี
2: ้
6: คือง่ายๆก็คือหลักของสวนก็คือต้นไม้หลักต้นไม้รองแล้วก็ต้นไม้คุมดินประมาณอย่าง
2: น
6: ี้ค่ะ
2: เหมือนหลักการที่เราจัดแจกันดอกไม้สมัยเราเด็กๆ
6: ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็เป็นหลักศิลปะในการจัด
2: ครับตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันทั้งสองคนเลยครับมา
7: อันนี้ขอให้คุณครูสาธิตวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถาง
6: ถ้าเป็นต้นสูงอย่างนี้นะคะจับที่คนต้นนะคะแล้วก็บีบบีบนะเห็นไหมคะดินมันก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็ดึงถาดลงมานะคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินเอาไว้ได้ค่ะอันนี้คือต้นใหญ่หนึ่งต้นนะคะเอาวางไว้เดี๋ยวก็เตรียมปลูกนะคะอันนี้ก็จะค่อยๆดึงออกมาได้ค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะดึงออกมาได้ไม่ต้องเททั้งหมดแล้วเราก็ปลูกเฉพาะกลุ่มค่ะไม่ต้องปลูกทั้งพุ่มนี้นะคะโอเคงั้น
7: เรามาใส่ดินกันเลยนะคะ
6: โอเคมีใครจะบริการดินนะคะขั้นต่อไปเรามาเล็งดูนะคะว่าเราจะใช้ต้นหลักต้นไหนอันดับแรกก็ค่ะต้นหลักลงก่อนนะคะ
7: ต้นหลักลงก่อน
6: แล้วก็จับต้นไม้ให้แน่นแล้วค่อยๆกลบดินนะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะลงต้นไม้รองนะคะต้นรองต้นไหนคะของใครต้นนี้ไหมคะต้นรองขุดก่อนได้ค่ะขุดว่าเราจะวางไว้ที่ไหนด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงกลางนะคะ อย
2: ่
6: าให้มันบังกันนะคะ
2: มีการวางแผน
5: แล้วตอนนี้พยากรายทั้งสองท่านของเราก็เริ่มลงมือในการจัดสวนถาดเป็นครั้งแรกแล้วนะครับมีการลงต้นไม้หลักไปแล้วนะครับแล้วพยากรายหกศูนย์หกสองของเราก็เริ่มลงต้นไม้รองแล้วครับเป็นต้นไม้รองที่ขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นไม้รองที่ขนาดต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็เริ่มการตกแต่งด้วยการโรยหินกรวดนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยของพยากรายหกศูนย์หกสองครับในคอนเซปต์บ้านเล็กในป่าใหญ่นั่นเองครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นของพยากร้าย00เป็ดนั่นเองครับในคอนเซปต์เป็ดกลับนะครับแหมทำผลงานออกมาได้สมชื่อจริงๆเลยนะครับ00เป็ด
2: และนี่ก็คือผลงานที่เราได้ลองทำกันนะฮะเป็นไงนะยากไหมครับนิวล็อกไหม
7: ไม่ยากเลยค่ะ
2: อันนี้คืออะไรครับ
6: โอเคอันนี้คือภารกิจที่จะต้องทำนะคะพยากรายอันนี้ครูก็จะเป็นโจทย์ให้ก็คือเป็นถาดทรงกลมนะคะเซรามิกนะคะซึ่งแตกต่างกับทรงนี้จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรับมอบนะคะ
2: ไหวไหมครับเนี่ย
6: ไห
7: วค่ะ
2: เราไปติดตามดูว่าพยากรายของเราเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
5: ่พยากราย6062ของเราไม่รอช้าครับรีบออกไปเดินซื้อหาต้นไม้ที่จะมาใช้ในการจัดสวนถาดในครั้งนี้เลยนะครับดูพิธีพิถันแล้วก็ตั้งใจในการเลือกมากเลยนะครับ
2: และตอนนี้เรามาถึงช่วงปฏิบัติภารกิจกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับต้องรบกวนอย่างนี้นะจะมีคะแนนหลายคะแนนอยากให้จับมาอันหนึ่งอันแล้วส่งมาให้ผมเลยห้ามดูนะห้ามผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำเสร็จแล้วแล้วครูมดให้คะแนนคะแนนที่ได้ต้องไม่น้อยกว่าตัวเลขที่จับมานะฮะ
7: ค
2: ่
7: ะ
2: ไม่ยากนะถ้างั้นลงมือเลย
5: พยากรายหกศูนย์หกสองของเราไม่รอช้าครับเริ่มต้นวางต้นไม้ต้นแรกทันทีนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นที่สองครับแสดงว่ามีการวางแปลนไว้เป็นอย่างดีครับ
2: ตอนนี้เป็นต้นที่สูงหรือต่ำครับเนี่ยครับแม่หรือกลาง
7: สูง
2: อ๋ออ
6: ันนี้เป็นต้นหลักใช่ไหม
2: ต้นหลัก
5: วางต้นหลักได้แล้วนะครับก็ตามด้วยต้นรองทันทีเลยครับสีหน้ายังมั่นใจมากเลยนะครับแล้วก็มีการตบแต่งแล้ว
2: ลงหินแล้วครับท่านผู้ชม
6: เร็วมาก
2: เร็วมากเร็วมาก
6: ต่อไปก็จะเป็นต้นรองลงไปค่ะ
5: พอลงต้นไม้หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการลงต้นไม้รองเลยครับแล้วก็ตามด้วยการตกแต่งด้วยหินกรวดครับเพิ่มด้วยมอสแล้วก็แถมมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับ
2: ทำงานด้วยความว่องไวนะครับถ้าเป็นกิจกรเนี่ย เรียกว่าตวัดคู่กันแป๊บเดียวได้เป็นรูป
5: รวดเร็วว่องไวอย่างที่00เป็ดว่าไว้จริงๆครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำในบ่อก็สมบูรณ์เรียบร้อยครับสำหรับสวนถาดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของครูมดครับที่จะเป็นการให้คะแนนในการจัดสวนครั้งนี้นั่นเองงั้นเดี๋ยวไปชมกันว่าคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่ครับ
2: โอ้นี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
7: ค
2: ่
7: ะ
2: แล้วคะแนนของครูมดก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับได้ทั้งหมด75คะแนนเลยทีเดียวครับผมแล้วก็นี้เรามาดูคะแนนตามเกณฑ์นะครับและคะแนนที่ได้ก็คือ40ถือว่า
6: ผ่านค่ะ
2: ผ่านครับ
6: เ
2: ย้ และครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมดผักกากรองกลิ่นหอมนะครับขอบคุณมากมากครับผม
6: ขอบคุณค่ะ
2: และจะลืมไปไม่ได้แล้วที่นี่เลยครับตลาดธนบุรีหลวง2นะครับขอบคุณที่ให้บริการสถานที่กับพวกเรานะครับช่วงหน้าพบกับช่วงห้องวิจัยไวท่อง
7: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
6: ค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
2: ช่วงห้องวิจัยไวท์ทองและนี่ก็คือห้องวิจัยไวท์ทองนะครับเราย้ายกันมาอยู่ตรงนี้นะครับ

0: ออาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008แล้วก็พยัคฆ์ไร้6062นะคะคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดด้วยค่ะพูดคุยกันถึงความสนุกกับภารกิจที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติมาวันนี้ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาถึงคุณทั้งสองคนด้วยค่ะ
3: พยัคฆ์ร้าย6062จากภารกิจจัดสวนถาดในครั้งนี้ถือว่าคุณมีจินตนาการที่ดีมากและคุณก็สามารถใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผลงานออกมาได้อย่างสวยงามและผมก็ได้ส่งผลงานของคุณมาอวดคุณหมอถึงห้องวิจัยนี้เลยทีเดียว
0: นี่เลยครับนี่เลยครับ
2: โอ้โห
0: เหมือนเราย่อ
2: ใช่ค่ะเหมือนเรายอดใช่ค่ะสนามอันใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้ขายไหมคะ
4: ไม่ขายค่ะแต่ถ้าคุณหมออยากได้รับไปเลยก็ได้นะคะ
2: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับกันหลังรายการเลยนะคะ
0: ครับอันนี้จะฝากไว้ก่อนนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะไปจัดสวนถัดสนุกไหมคะคุณแม
4: ่สนุกค่ะ
2: ค่ะได้ประสบการณ์อะไรบ้างคะ
4: ได้ประสบการณ์ทางด้านจินตนาการแล้วทำให้เราเพลิดเพลินมีความสุขอะค่ะ
2: ค่ะ
4: เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเป็นพืชแต่ว่าจัดได้สวยงามนะคะ
2: สีเขียวๆด้วยแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่จริงๆสีเขียวก็จะช่วยให้เราเย็นสบายตาด้วย
0: ค
2: ่ะดีจังเลยค่ะแล้วระหว่างที่ทำนี่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรไหมคะ
4: ก็มีปัญหาตรงที่ว่านิ้วกลางกับนิ้วชี้อะค่ะเขาจะซ้อนกันอยู่เรื่อยอะค่ะ
0: ชิ้นส่วนก็เล็กมากๆ
2: ค
0: ่
2: ะพอเราจะหยิบขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนจะ
4: ใช้เหมือนกับว่าที่เราจะหนีบต้นไม้อย่างนี้แล้วค่ะมันก็จะหยิบไม่ค่อยได้ค่ะ
2: อ๋อค่ะการที่เราใช้นิ้วนะคะในลักษณะที่ผิดท่าซ้ำๆเนี่ยค่ะอาจจะนำมาสู่ปัญหาที่เราเรียกว่าโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะคะ
4: ค
2: ่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็เกิดจากการที่เส้นเอ็นค่ะบริเวณนิ้วของเราเนี่ยค่ะเกิดการอักเสบเพราะว่าเราใช้ผิดท่าหรือในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หนีบของที่หนักๆ ค่ะเมื่อเส้นเอ็นเนี่ยโดนยืดไปเยอะๆค่ะก็จะเกิดความผิดปกติเกิดการอักเสบขึ้นเวลาที่เส้นเอ็นเนี่ยเกิดการบวมค่ะอักเสบก็จะทำให้เรายืดเหยียดนิ้วเนี่ยได้ไม่สะดวกค่ะเพราะว่าเส้นเอ็นโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีปลอกหุ้มเอ็นรัดเอาไว้พอมันเกิดการบวมเนี่ยก็จะทำให้ยืดไม่ออกค่ะยืดไม่ได้งอไม่ได้ในที่สุดก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านิ้วล็อกค่ะ
0: แล้วนิ้วล็อกนี่เป็นเฉพาะผู้สูงวัยอย่างเดียวไหมหรือว่าวัยรุ่นนี่ก็สามารถเป็นได
2: ้วัยรุ่นก็สามารถเป็นได้ค่ะถ้าเผื่อว่ามีการใช้นิ้วที่ผิดวิธีนะคะเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังของนิ้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจอในผู้สูงวัยเยอะกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยคือการเป็นนิ้วล็อกเนี่ยต้องมีการบาดเจ็บซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเราทำท่านั้นมานานกว่าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคก็เป็นไปได้เยอะกว่าค่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ไหมคะว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะมันมีอาการรุนแรงขนาดไหน
2: โรคนิ้วล็อกเนี่ยค่ะระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นแค่ปวดเฉยๆค่ะคุณแม่แต่นิ้วยังพอขยับได
4: ้
2: พอเป็นไประยะหลังๆนะคะก็คือระยะที่2นี่ก็จะเริ่มติดบ้างค่ะระยะที่3นี่เริ่มติดงอมันยืดไม่ออกต้องเอามือช่วยกึกออกมาระยะที่4ยืดไม่ออกเลยค่ะเวลาที่เราดูเนี่ยนิ้วของคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะงอเล็กน้อยคือยืดได้ไม่สุดแล้ว อันนี้เป็นระยะรุนแรงแล้ว
0: แก้ไขยังไงครับเนี่ย
2: การแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าในระยะแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเป็นก็คือพยายามลดการอักเส
0: บ
2: นะคะเช่นการออกกำลังนะคะการออกกำลังโดยการยืดเหยียดนิ้วนะคะลดการใช้งานที่ผิดท่านะคะรวมไปถึงถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องรับประทานยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะบริหารมือในน้ำร้อนน้ำอุ่นอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยบรรเทาได้แต่ในกรณีที่เป็นมากอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าต้องเอามือมางัดแล้วนะคะหรือว่านิ้วเนี่ยในภาวะปกติยืดได้ไม่สุดแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าจะต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัด
0: ผ่าตัด
2: แต่ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะจริงๆแล้วการผ่าตัดนิ้วล็อกเนี่ยเราไม่ได้ตัดเส้นเอ็นนะคะเราตัดปลอกหุ้มเอ็น
0: ปลอก
2: ใช่ค่ะที่ไปรัดเส้นเอ็นของเราเนี่ยเอาไว้ตัดออกเส้นเอ็นก็จะขยับได้ง่ายขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นอาการปวดที่เกิดจากนิ้วล็อกก็จะน้อยลง

0: ือก่อนจะให้อาการหนักขนาดนั้นน่ะเรามีการบริหารเบื้องต้นอะไรยังไงไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะถ้าเผื่อว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะคะนิ้วยังไม่ติดไม่ขาดเนี่ยการออกกำลังกายง่ายๆก็คือการยืดเหยียดนิ้วให้สุดเบื้องต้นค่ะก็ให้ยกมือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามืออีกด้านนึงค่ะจับแล้วก็โน้มนิ้วตรงนี้เข้าหาตัวก็จะเป็นการยืดนิ้วออกค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรทำตอนที่อักเสบมากๆนะคะเพราะจะทำให้เจ็บค่ะหรือว่าเราจะใช้การกำเหยียดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำในน้ำอุ่นจัด
0: ๆ
1: ค่ะเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายการตึงของเอ็นต่างๆค่ะบางท่านก็เนื่องจากนิ้วเราเคลื่อนไหวได้ในหลายทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นอีกระนาบนึงก็คือระนาบตรงที่กลางหอกแล้วหุบเข้าค่ะ
0: สรุปสุขภาพนะในช่วงนี้รบกวนคุณหมอนะครับ
1: ต้องบอกว่าสุขภาพของพญาไร้ไวทองของเราวันนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะ
0: ครับผมและผลงาน
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะสุขภาพมือ ที่สามารถทำงานที่มีความละเอียดอ่อนได้จัดสวนถาดต้นไม้น้อยๆได้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องขอชื่นชมในสุขภาพที่ดีของคุณแม่ด้วยนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับก็ต้องขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรนะครับให้คุณแม่ไว้ในที่นี้ด้วยครับ
1: ค่ะด้วยนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะคะ
0: สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพยักร้ายของเราแขกรับเชิญนะครับคุณแม่พนิดาสุวรรณสะอาดนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณ
0: นะคร
1: ับ
0: ขอบคุณครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และการจัดสวนถาดถาสวนขออีกทีครับเขาเรียกอะไร
3: สวนถาด
0: และตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับหมอพบไม้งามเมื่อยามขวานบิน
4: เป็นสิวก็ห้ามบี
0: ตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วนี่นาโอ้โหแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเนี่ย
4: ก็นั่นน่ะสิ
0: โหแต่ว่าทำไมเธอสวยอ่ะ
4: สวยมาก
5: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.
3: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
3: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
3: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
3: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เอาเว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไรคุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
3: ที่ไหนเนี่ย
2: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
3: เล่นอะไรอ่ะ
2: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ละออกผลแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอแล้วพอแล้วบอกให้บอก

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้น

0: ประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็ทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่แม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวัฒน์พอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้าง
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
4: อม
5: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินารีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดี

0: กระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
1: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละคุณหมอว่ายังไงอะคะ
0: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
1: ค
0: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
1: ม
0: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมกันอยู
1: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
0: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
1: อ
0: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
1: ค
0: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่ให้คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: ครับ
1: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
0: ผม18 19ตอนนั้น
1: 18 19
0: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
1: ค
0: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
1: ้
0: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับ จากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้
1: อง
0: ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะ ทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก 20-30 จะไม่เจอคนไข้ที่มีอาการตอนอายุ 40-50 ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
4: อาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: เว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้มันวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆไม่เอาละคุณใจเย็นๆนะ

ออกฝนแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอแล้วพอแล้วบอกให้บอก

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนไปตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็ทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่แม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างนี้อะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ตรงไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวรรษนะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวรรษพอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
4: ่
5: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
4: อม
5: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย
4: ค
5: ุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
4: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
5: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจอช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
4: ๆ
5: ครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินรีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40 ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
4: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละคุณหมอว่ายังไงอะคะ
5: คุณหมอจริงๆแล้วก็เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
4: ค
5: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
4: ม
5: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมๆกันอยู
4: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไงอ
5: าการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
4: อ
5: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
4: ค
5: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเรารู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: คร
4: ับ
5: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
4: ์
5: ครับ
4: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
5: ผม18 19ตอนนั้น
4: 19
5: ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
4: ค
5: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮ
4: ะ
5: ก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
4: ้
5: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
4: ม
5: ที่เรารู้จักคร
4: ับ
5: ซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับ ตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือ

0: แค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการ

0: ี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทานอิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้กันความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนก็เปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวัตมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวัตมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
3: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออันเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่จะไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลาย

0: ายแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่นอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยวพร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้จะขอพาพี่จิ๊กนวรัตน์นักแสดงมากความสามารถมาเที่ยวกันที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่จิ๊กนวรัตน์แล้วก็คุณหมอสุดหล่อเช่นเคยนะครับ
3: ครับผมนายแพทย์กุลภัทรจุลสำลีนะครับ
2: เรียกชื่อเล่นได้ไหมหมอ
3: ชื่อป่านครับ
2: เวลาไปที่โรงพยาบาลเจอคุณหมอว่าเฮ้ยป่านเงี้ยนะ
3: ว่าไงเพื่อน
2: วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณหมอจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
4: เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่สนใจเรื่องโรคนี้มากเพื่อนพี่ก็เป็นกัน
2: พี่จิ๊กควรจะฟังไว
4: ้
2: อีกไม่นาน
4: ก็ควรจะฟังนะ
1: วันนี้จะพาไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากพัทยาที่นี่เขาเปิดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่สามารถเข้าไปเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของคนที่นี่เลยทีเดียว

0: ียยินดีต้อนรับนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูศูนย์การเรียนรู้ดูซิว่าเราจะมาเรียนรู้วิชาอะไรไปได้บ้างพี่จิ๊กพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: หมอพร้อมไหมครับ
3: มากครับ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
5: วันนี้เราจะเริ่มต้นกันแบบสบายๆด้วยการมาเรียนรู้วิธีการนวดผ่อนคลายด้วยกัวซากันก่อนแต่กัวซาคืออะไรเดี๋ยวต้องลองไปถามพี่เกดดูครับ
1: อธิบายครับกัวซาคืออะไรครับ
2: กัวซานี่เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีนแปลว่าการขุดพิษ
6: ขุดขี้ไข่
1: ไม่ใช่
2: แต่ถ้าขุดไปขี้ไข่ก็ออกด้วยเหมือนกัน
6: เป็นไงเห็นไหม
7: มีข้อดีมีข้อดี
2: ค่ะเราจะใช้เขาสัตว์นะคะอันนี้เรียกว่าเขาไฟเผือกเอามาขูดตามร่างกายค่ะนี่เป็นเขาวัวนี่อันนี้คนที่เป็นตะคริวใช้ดีค่ะนวดตามน่องตามแขน
1: กัวซานี่มีที่มามาจากไหนฮะ
2: มาจากจีนโบราณมีมากว่า 5,000 ปีค่ะ
1: 5,000 ปีเลยเหรอ
2: เขาใช้ในราชสำนักสมัยก่อนค่ะเราจะใช้น้ำมันว่านสมุนไพรลิปเย็นเนี่ยหยดลงไปที่ร่างกายแล้วก็ใช้เขาสัตว์ขูดลงไปจะถึงเส้นได้ดีกว่าคนที่เป็นตะคริวเป็นนิ้วลอกเป็นเด็บชาปวดศีรษะไมเกรนนะถ้าทำดีๆเนี่ยทุเลาแล้วหายขาดได้เลย
6: โอ้น้ำมันพายมีไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้มันนวดแล้วทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายไหม
2: คนที่เป็นระยะเบื้องต้นที่พี่เกดเคยเจอก็เคยรักษาหายหมอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราจะนวดตรงร่องข้างกระดูกสันหลังเนี่ยค่ะแล้วมันจะเบียดหมอนรองเข้าที่แต่มันจะเจ็บมากเลย
7: เจ็บมากเลย
2: ค่ะต้องชำนาญเป็นพิเศษถึงจะทำได้ค่ะระหว่างที่เราเบียดกระดูกสันหลังตรงไล่เส้นข้างซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะ
7: หายเลยครับหายเลย
6: โอ้
1: ยยัง
6: ไม่ดี
1: ค
6: ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูหน่อย
2: ได้ค่ะได้เจาะน้ำมันลงไปนิดนึง
6: คุณหมอใช้น้ำมันอะไรคะอันนี
2: ้น้ำมันกฤษณาคุณหมอชอบค่ะว่ากลิ่นหอม
7: กลิ่นหอมรู้สึกเย็นๆครับ
2: ถ้าเป็นที่แขนเนี่ยแค่สีชมพูนี่พอแล้ว
6: เหรอ
2: คะเนี่ยถือว่าเลือดลงไหลเวียนแล้วนะคะ
7: แต่ก็รู้สึกสบาย
2: ก็เหมือนดีท็อกเลือดทางผิวหนังนะคะ
7: คลายๆผ่อนคลาย
1: เอาตรงคอนิดนึงไหม
6: ตรงคอ
7: ลองพี่ก๊อฟลองไหมฮะ
1: เฮ้ยพี่จิ๊ก
6: ดีมั้ย
1: ดี
2: ถึงเส้นเลยนะคะ
1: แต่ความจริงออกทีวีผมก็เกรงใจคุณผู้ชม
7: เอาเลยครับเท่เลยครับ
2: เอางั้นนะ
1: เอา
2: โอ้ยตัวขาวมากเลยอ่ะ
6: ไม่มีตะขี้กา
2: อ่ะลองดูไม่เลอะนะครับ
1: อุ้ยดีอ่ะน
6: ี
1: ่ลุกขึ้นมานะแล้วผมบอกเลยนะนี่แล้วพอเราเดินแบบมันตัวเดินโล่งมันเลยนะ
7: ยั่วไม่มีแรงมีสบาย
4: รุ่นใหญ่มาซา
5: ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยกันต่อพักไปทำความรู้จักโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนดีกว่าครับ
8: รู้จักครับเพราะว่ามีญาติมีพี่น้องหลายคนที่เป็นอาการอย่างนี้
9: ทำอะไรไม่ได้ยกของหนักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
10: มันจะทำให้ถึงขนาดเดินไม่ได้อะค่ะ
11: อันตรายมากก็ใครเคยเป็นก็ไม่รู้ว่าอันตรายแค่ไหน
8: รุ่นใหญ่
4: พาซา
1: คุณหมอครับหมอนรองกระดูกเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเอาไว้ขั้นกระดูกต่อข้ออย่าง
7: น
1: ี้ป่ะ
7: คือตัวกระดูกสันหลังเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นปล้องๆนะครับเคยกินเล้งครับเล้ง
1: คร
7: ับเราจะเห็นเราจะเห็นมัน
1: งูอะไร
7: งู
1: เล้งคืองูอะไรล่ะเล้งก็ต้มแซ่บสิ
7: ต้มแซ่บกระดูกหมูเป็นกระดูกสันหลังครับเราจะสังเกตว่ากระดูกมันจะเป็นกระดูกสันหลังเป็นป้องๆนะระหว่างป้องเนี่ยก็จะมีหมอนรองอยู่หมอนตัวหมอนรองในลักษณะมันจะเหมือนยางลบนิ่มๆเหมือนยางลบเป็นเหมือนรองรับแรงกระแทกปกติตัวหมอนรองจะมีความยืดหยุ่นเวลาที่เราก้มหลังเราเงยหลังเนี่ยก็จะมีการยืดหยุ่นเหมือนสปริง
1: คือจำเป็นต้องมีกับทุกข้อของกระดูก
7: เพราะมันช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวเวลาที่เราจะบิดตัวซ้ายขวาก้มหลังเงยหลัง
6: มันก็เป็นสปริงไว้อย่างนี้นะแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันคืออะไรคะทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะมาก
7: หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทจริงๆมันคือกลไกหนึ่งของการเสื่อมตามวั
6: ย
7: ปกติแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยตัวหมอนรองกระดูกจะสูญเสียน้ำมันจะแห้งลงเพราะนั้นความยืดหยุ่นก็จะลดลงเวลาที่ความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีการปริแตกเกิดขึ้นนะครับในบางกรณีที่ปริแตกเป็นรอยร้าวเยอะเนี่ยจน แตกหมดเลยน้ำในตัวหมอนรองกระดูกตรงกลางเนี่ยเขาจะไหลออกมาทางด้านนอกทำให้ไประคายเคืองเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้าง
6: เนื่องจาก
7: จะมีอาการปวดมากบางคนควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ก็มี
1: เดี๋ยวพาไปต่อมีน่าสนใจอีกเยอะสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะคุณแม่
1: ตรงนี้เนี่ยนะเราจะพามาชมอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
1: พวงแม่โหด
3: อุ้ยฮะ
1: ใช่ไหม
3: แม่โหด
1: พวงแม่โหด
6: โอ้แล้วเพิ่งรู้นะคุณหมอรู้จักมาก่อนไหมคะ
7: ไม่รู้จักเลยครับ
6: พี่จิ๊กก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรียกว่าพวงแม่โหด
1: ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคืออะไรฮะว่าทำอะไรอ่ะ
12: พักสำหรับไว้แต่งบ้านเวลาม
6: ี
12: งานมงคลงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเนี่ย
6: ต้องมีหมดทุกคน
12: ค่ะเวลาก่อนจะไม่มีไฟแสงสีเขาก็ใช้พวงมโหสถเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ว่าบ้านนี้จะมีงานแล้ว
1: เป็นสีสันไงเป
3: ็
1: นสีสันมาสอนพี่จิ๊กเลยดีกว่าต้องงานผู้หญิงสอนพี่จิ๊กจัดกระดาษ
3: โอ้ยนี่ไม่ทำอะไรเป็นผู้หญิงเลย
1: สักหน่อยนึงนะ
12: ก็จะพับ
6: สามเหลี่ยม
12: พับ4-5ครั้งนี่ค่ะเวลาตัดเราก็ต้องตัดหนังชายสั้นแต่งชายให้สวยทำรูปหัวใจไปเลยค่ะ
7: เสร็จแล้ว
1: แต่แค่น
12: ี้แล้วก็เวลาถ้าจะเป็นพวงเราก็พับเหมือนเดิมเต็มแล้วเราก็ตัด
6: ตัดนี่เลยนะ
12: ข้างนี้ค่ะข้างนี้ค่ะ
6: นี่นะ
1: ค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวไปขาดหมดเลย
6: นี่
12: ค่อยๆขยับนะครับ
6: คุณหมอตัดไหมคะเผื่อคุณหมอจะนึกว่าเป็นกระดูกลองตัดดู
7: ปกติจะใช้เลื่อยครับ
1: เด็กๆตอนนี้แมงกะพรุนกำลังออกมาจากท้องทะเลแล้วหวังว่าเด็กๆคงจะชอบใจนะจ๊ะ
6: เอาไปหลอกเด็กได
12: ้งานบวช2งานเมื่อ2วันเนี่ยถ้า4องค์ทำให้เขาไปแต่งบ้านกัน
1: เหรออ๋อสบัดอย่างนี้เลยอ๋อเสร็จเลย
12: สบัดแล้วค่ะ
6: อ๋ออันน
7: ี้สวย
6: อันนี้สวยดี
1: ดีเนาะดีเนาะง่ายๆนั่งทำเองที่บ้านก็ได้
12: ใช่อ่
1: ะโอเคแม่จ๋าคุณแม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเปิดอะไรตามร่างกายไหมครับ
12: เป็นกระดูกฉันก็ไม่เป็นนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะที่เขาเป็นกันอ่ะมันเป็นกระดูกทับเส้นแต่ฉันไม่
1: เ
12: ป็น
1: เลย
6: กระด
1: ู
6: กท
1: ับ
6: เส้นกระดูกทับเส้น
12: มีหลายคนเลยที่เป็นกระดู
1: กท
12: ับ
1: เส้นประสาท
12: ค่ะค่ะ
1: ว
12: ิ
13: ธีแก้นะคะ
1: นี่ถามวิธีแก้หน่อยฮะมีท่าแบบว่ากายภาพบำบัดทำที่บ้านมีไหมฮะถ้าแบบง่ายๆทำได้เอง
6: ทำได้เอง
7: ในกลุ่มคนที่เราไม่ได้ปวดเยอะละกันมีปัญหานิดหน่อย
1: อ
7: ันนี้เริ่มบริหารกล้ามเนื้อหลังก่อนละกันให้แข็งแรง
1: พี่จิ๊กปวดไปแหละ
6: เอากระเป๋าแต่งหน้ามาแต่งหน้าหน่อยแล้วมาเลยแต่งหน้า
1: ไม่แต่ง
6: ไอ้ที่ชอบที่ชอบ
7: พี่ก๊อฟชันเข่าขึ้น2ข้าง
6: ชันเข่าม
7: ือ2ข้างไว้ข้างตัวนะครับแล้วก็ยกก้นขึ้นนิดนึง
1: ครับ
7: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
1: 10วินาท
6: ีไหว
1: ไหมได้
7: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลัง
1: 5ถึง10ชุด
7: 5ถึง10ชุดโอเค
1: แล้ว
7: ถ้าต่อไปเป็นกล้ามท้องนะคร
6: ับ กล้ามท้อง
7: คราวนี้ยกเท้าลอยขึ้น2ข้างแล้วก็ยกหัวขึ้นค้างไว
1: ้แม่ผม
7: สัก10วินาที
6: โอ้
7: โหนี่กล้ามท้องเยอะมากครับ
1: ใช
7: ่ลูกหนึ่ง
1: ครับผม
7: ครับ
1: แค่นี้เอง
7: แค่นี้สำหรับคนสูงอายุก็2ท่านี่โอเคแล้ว
6: โอ้
7: อันนี้บริหาร
6: จำได้ไหม
12: ได้ค่ะ
6: นั่นแหละ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: คนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็
6: ค
1: ือให้ถึงนี้ครับอ่ะคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
6: บ้า
5: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าตอนนี้ยังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยครับชุมชนที่นี่น่าอยู่มองไปทางไหนก็เห็นสีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดแถมที่นี่เขายังจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างตอนนี้จะไปเรียนรู้การทำดอกกุหลาบใบเตยกันครับ
1: อย่างนี้นานไหมเนี่ย
7: โอ้โห
14: ประมาณ2ชั่วโมง
1: ฮะ
7: ชั่วโมง
14: เพราะกว่าจะได้กว่าจะพับเตยแล้วก็มาร้อยเป็นพวงมาลัย
1: เอาดอกนึงดีกว่าดอกนึงกี่นาที
15: ไม่ถึงวิหรอกค่ะ
1: จริงป่ะ
15: แป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวหรอ
15: ลองไหมคะ
1: มา
15: พับเป็นสามเหลี่ยมค่ะ
7: ทำเข้ามาอีกทบหนึ่ง
15: ใช่ค่ะแล้วก็ที่เป็นมุมอยู่ตรงนี้พับลงไปด้านหลังค่ะ
7: บิดๆอย่างนี้ลงไปครับ
15: แล้วก็
7: บิดมุมนี้ลงไปข้าง
15: ด้านซ้ายมือเข้ามาหาขวามือม้วนกลมๆเล็กๆ2รอบค่ะพับลงไปด้านหลังให้เป็นสามเหลี่ยมชายทงแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าหาใบค่ะ
1: ครับ
15: สลับขึ้นสลับลงเรื่อยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นดอก
7: โอ้พอได้แล้ว
15: สลับขึ้นสลับลงค่ะ
6: คุณหมอเก่งนะ
1: เนี่ยอะไร
9: ดอกเข็ม
15: ต้องฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
1: จะรู้เนี่ยดูดิผมทำแป๊บเดียวเองได้แล้วเนี่ย
6: นี่ก็ห่อแหนบย่นเนี่ย
1: แลกเปลี่ยนกันสอนเราทำแล้วตอนนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอบ้างนี่ฮะนี่คุณหมอจากรามาน
6: ั่งกันไม่เมื่อยเนี่ย
1: นะครับมีปัญหา มีปวดจี้ปวดเจิดอะไรบ้างไหม
15: ให้พี่ปุ๋ยดีกว่าพี่ปุ๋ยช่วยมีอาการปวด
9: ตามเนี่ยค่ะปวดไหล่ปวดอะไร
7: หลังจากพับดอกกุหลาบครับ
1: โอ้ยวิธีไอ้อย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงคุณหมอแค่ผมได้เลยเพราะนั่นคือวิธีการทำเนี่ยนะฮะของคนก้มเงี้ยมันจะปวดวิธีที่ง่ายสุดก็
15: ค
1: ือให้ทำอย่างนี้ครับอ่ะคุณจะไม่ปวดบ่าแล้ว
9: บ้า
7: แล้วจะไม่ปวด
9: แล้วขาก็เงยขึ้นอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะทำไง
7: ก็อาจจะยืดกล้ามเนื้อสักหน่อยถ้าง่ายๆเลยเราเอามือประสานท้ายทอยบริเวณท้ายทอยนะครับแล้วก็พยายามเอาศอกมาติดกันแล้วก็นั่งหลังตรงไว้แล้วก็ก้มคอลงมาค้างไว้สัก10วินาทีก้มให้สุดเลยครับพยายามเกรงหลังให้ตรงไว้อีกท่าหนึ่งอีกสักท่าหนึ่งถ้าสมมุติเราปวดบ่าสมมุติเราปวดข้างซ้ายเนาะบ่าข้างซ้ายเนี่ยเราก็ใช้มือขวาจับข้อมาจับศีรษะทางด้านซ้ายก้มคอลงมานิดนึงแล้วก็ใช้มือขวาดึงหัวไปทางด้านขวาก้มคออีกนิดนึงให้มันตึงๆเราจะเห็นเลยว่าตรงกล้ามเนื้อบ่าทางด้านซ้ายเนี่ยมันตึงค้างไว้10วินาที
6: 10วินาที
7: แล้วสลับข้างกันก็จะพอผ่อนคลายได้บ้าง
6: ช่วยได้เมื่อยๆก็ทำนี้ทีนึง
1: แล้วก็แลบลิ้นใส่เพื่อน
7: ที่เสือไป
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ปวดธรรมดากับไอ้หมอนรองกระดูกมันต่างกันไหมคะ
7: ถ้าปวดหลังบริเวณกล้ามเนื้อหลังทั่วไปเนี่ยเราจะปวดตื้
6: อๆ
7: บางคนอาจจะปวดตอนช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางคืน
1: ครับ
7: แล้วก็เวลาที่เรากดไปบริเวณที่เราเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อที่มันอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีอาการปวดมากขึ้น
6: อ
7: ันนี้คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นอาการปวดจากเกี่ยวกับตัวกระดูกสันหลังหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเจ็บตรงกลาง
6: หลังเลย
7: กลางหลังเลยตรงกระดูกสันหลังที่มันแข็งมันจะเจ็บอยู่ตรงกลางแล้วเรากดเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้เจ็บมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บมากขึ้นคือการก้มหลังเงยหลังแอนหลัง
1: ขนลุก
7: นะครับถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็น่าสงสัยว่า
6: ต้องไปเช็คและอย่าเสี่ยงเดาเองเนาะ
1: มันจะอันตรายถึงขั้นไหน
6: ที่โรคมัน
1: หมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
7: คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีประมาณ 5-10% ที่อาการหนักจนต้องผ่าตัดนะครับคือมีข้อเท้าตกควบคุมการขับถ่ายไม่ได
6: ้
7: หรือว่าเดินแล้วเดินเซเนื่องจากกำลังขาตกคล้ายๆเป็นอัมพาตอย่างนึง
6: อู้ตายแล้ว
1: แสดงว่าที่ชัดเจนคืออ
6: ๋อนี่นะก
1: ็อัมพฤกษ์แน่ๆมีสิทธ
7: ิ์มีสิทธิ์ถ้าเป็นเยอะ
1: มีแบบว่าจามไอผิดท่ากระทันหันอ่ะมันจะปิ้นมั้ย
7: มีโอกาส
1: โอ้โหอย่างนั้นเลยหมอ
7: ถ้าเราเริ่มมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่แล้วการที่เรายกของหนักแล้วบิดตัวทันทีเนี่ยน้ำหนักจะไปลงบริเวณหมอนรองกระดูกเยอะทำให้หมอนรองกระดูกที่มันอาจจะมีปริอยู่แล้วเนี่ยมันปริมากขึ้นได้เพราะนั้นการยกของหนักต่างๆเนี่ยเราควรจะยกให้ถูกวิธีเราไม่ควรที่จะก้มหลังเรายกขึ้นเราควรจะใช้วิธีย่อเข่
6: า
7: แต่หลังตรงแล้วก็ยกขึ้น
6: หลังตรงแล้วยก
1: แต่เอาจริงคือคนโดยมากก็จะเคยชินนะมันก็จะก้มแล้วก็หยิบอย่างเง
6: ี้
1: ย
6: ใช่ทุกคนจะก้มไม่ค่อยนั่งอย่างนี้เราก้มไปก่อนนะ
7: ใช่ครับเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการทำงานด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจริงๆถ้าเรายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราแค่ออกกำลังกายไปวิ่งขี่จักรยานหรือว่าเข้าฟิตเนสเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อท้องกับกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงและจะลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้ได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูอะไรกันต่อดีกว่า
5: ที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้เราผ่านไปทางไหนก็เจอแต่ต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเพราะที่นี่เขาปลูกมะพร้าวกันเป็นอาชีพหลักครับคนที่นี่นิยมเอามะพร้าวไปทำอาหารและขนมต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งกาแฟ
1: ผมบอกเลยว่ากาแฟที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นจุดเด่นคือที่นี่เขาไม่ใช้นม
6: เขาใช้อะไร
1: เขาใช้กะทิ
15: หรอ
1: เก๋ไหมล่ะ
15: กะทิต้องกะทิพิเศษด้วยกันนะคะไม่ใช่กะทิกระป๋องหรือกล่องใช่แบบมะพร้าวดีค่ะ จะต้องคัดมะพร้าวที่จะมาใช้กับกาแฟ
16: คัดยังไงคัดยังไง
15: ตามธรรมดาถ้าทำขนมทำกับข้าวเนี่ยมันจะต้องสีแห้งสีน้ำตาลหมดใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะต้องออกเหลืองน้ำตาล
16: พึ่ง
15: สอยมาหรือว่าย
16: ังไม่น้ำตาลถึงที่สุด
15: มันจะได้ความหวานและความมันเหมือนครีมนะคะ
16: แต่ผู้ก็อยากกินแล้วเนี่ย
17: กันเปิ
7: ดว่าต้องเหมือนต้องกินกะทิพร้อมกาแฟเข้าไปมันจะกลมกล่อม
16: เหมือนคุณกินวุ้นอะวุ้นกาแฟที่มีกะทิราดอยู่ข้างบนอะฟิลลิ่งประมาณนั้นแหละ
6: อุ้ยอร่อยจังเลย
16: เอออร่อยดีกะทินี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหม
15: ไม่เลยค่ะ
16: โอ้โหกะทิหวานจริงต้องมาลองนะคุณผู้ชมแวะมาแล้วกันนะครับที่บ้านสวนป่าสาโรจน์กะแหววแหววเป็นใครอะ
7: คือด้านนู้นครับ
16: อ๋อนี่คือพี่แหววรุ่นใหญ่ภาษาเดี๋ยวโทษนะ
18: มานานแล้วล่ะแต่เพิ่งมาแล้วจ้ะ
16: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเขาไปคุยกับพี่จิ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามเลยตามกามหมอ
18: สบายเลย
5: รุ่นใหญ่ภาษาหุ่นใหญ่พาซ่าในช่วงที่แล้วเราได้ชิมกาแฟมะพร้าวของเด็ดของชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยไปแล้วช่วงนี้เราจะพาไปชิมของอร่อยที่ทำจากมะพร้าวกันต่อแต่ก่อนจะไปพักฟังเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกันก่อนครับ
16: คนสูงอายุเป็นกันเยอะไหมครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสถิติรายงานว่าในช่วงอายุของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสประมาณ 80% ที่จะเจออาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเสื่อมอย่างน้อย 2-3 ครั้งใน1ชีวิต
6: โอ้ย 80% น่ากลัว
7: จริงๆทุกคนมีโอกาสเจอหมดและโอกาสเจอเยอะด้วย
6: น่ากลัว
7: ครับ
16: ว่าจะมารักษาได้ไงพี่จิ๊กแต่ว่าเวลาเป็นทรมานนี่คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไหมครับว่าต้องระวังตัวยังไง
7: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเพราะจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติอย่างนึงเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการเสื่อมตามวัยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการน้อยมากที่จะมีอาการจริงๆแล้วเวลาเนื่องจากถ้าเรามองที่กระดูกสันหลังเสื่อมอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีอาการเนี่ย 80% เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเราเน้นดูแลตัวเองควบคุมน้ำหนักตัวออกกำลังกายที่ถูกต้องทำกายภาพบำบัดอาจจะมีทานยาช่วยเล็กน้อยอาการจะไม่ค่อยแย่ลงนะครับมีประมาณแค่ 10-20% เท่านั้นเองที่เป็นหนักขึ้นจนถึงต้องการผ่าตัด
16: แล้วไปนู้น
5: มื้อกลางวันนี้เราได้แม่ครัวฝีมือเยี่ยมของบ้านตะเคียนเตี้ยมาโชว์ฝีมือทำแกงไก่กะลาโดยจะใช้กะลาอ่อนของมะพร้าวจากมะพร้าวลูกเล็กๆแบบนี้แหละครับ
6: อุ้ยระวังมีด
7: ระวังมือนะครับผมเป็นห่วง
16: โอ้มันอ่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
17: โอ้ยมีน้ำ
6: อ้าวอยากจะกินเอาไปเททิ้ง
19: มันเปรี้ยวจ้ะลูกเล็ก
16: เหรอไม่มันใช้ได้พี่จิ๊กชอบล้างหน้าครับ
17: บ้าจะไม่ล้างมาแล้ว
16: ล้างแล้วหุ้มอ่อนมากนะมันก็จะมี
19: ฝาดรสชาติฝาดนิด
16: เอาไปแช่น้ำมะพร้าวอีกทีนึง
19: แช่น้ำมะพร้าวหรือน้ำเกลือ
6: ก็มีวิธีทำนะดี
19: ถ้าเราไม่แช่มันก็จะดำตัวนี้มันมีแคลเซียมเยอะ
17: เลิศ
19: จะบำรุงกระดูกค่ะ
6: น้ำมันเปรี้ยวเหรอคะเปรี้ยวจริงๆแต่ธรรมชาติ
16: เปิดแก๊ส
6: ไม่ได้เปรี้ยวมาก
16: แล้วก็ใส่น้ำมัน
19: ผัดให้พริกแกงส
6: ุ
19: ก
6: ไป
19: พอพริกแกงสุกหอมดีเราก็จะใส่เนื้อไก
6: ่ไก่อะไรคะเนี่ย
19: ไก่บ้านสาวรุ่นใช้แต่เนื้อ
16: ไก่บ้านใครครับ
19: ฮะ
16: ไก่บ้านใคร
6: บ้านป้าแป๋วแหละ
16: บ้านป้าแป
19: ๋วไก่ชนบุรีไก่ชนไม
16: ่
19: ใช่ไก่ระยอง
16: โอ้ยไก่ชนไม่ใช่ไก่ระยองอ่ะทำเองแล้วกัน
19: นี่เราจะใส่ตัวกรุบกะลาไปเลยตัวกะลาอ่อนกิโลละพันนะคะเนี่ยกิโลละพัน
17: เหรอ
19: ตัวกะลาอ่อนให้ขาย
16: โอ้
19: แต่น้ำแล้วไม่ต้องคนให้เดือดก่อนแล้วค่อยคน
6: น่ากินเนาะ
19: ยกให้พี่ก๊อฟหมดเลย
16: โอ้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเอาคาร์บอนแวร์มาเอาน้ำ
6: ม
16: ัน แมว
6: กลับเอากลับบ้าน
16: จะไปอวดเมียเนี่ย
19: แค่นี้เองเมนู
6: ใส่จานเอากะลากะลาน ี่กะลาน
16: ี่กะมันไอตัวกะลาอ่อนมันเป็นเท็กเจอร์นะน้ำหมอนนะมันจะกรอบๆนะพี่จิ๊กนะกรุบๆอุ๊ยอร่อยว่ะ
7: เลิศหยุดไม่ได้นะครับเนี่ย
16: อร่อยมากเมื่อยไหมฮะ
19: ไม่เมื่อย
20: คือต่อ
19: คือจ้างวันเลยพี่ก๊อฟกินหมดจานนี่แหละ
17: พี่ก๊อฟในบาป
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ได้ชิมของคาวกันไปแล้วก็ต้องต่อกันด้วยของหวานครับที่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยเขามีทองพับเป็นของฝากที่ใครๆมาก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับไปครับ
21: สวัสดีค่ะ
16: ข้างในสวัสดีครับและนี่คือแม่ละมุนนะครับแม่จ๋า
7: แม่
16: อยู่นะ
18: เรียกความจริงกันเรียกแม่จะไม่อยากจะขานนึงนะ
16: ทำไมต้องเรียกอะไรอ่ะ
18: ต้องเรียกพี่ละมุน
16: พี่นะ
17: แม่พี่พี่
16: มุน
18: ขา
16: ขอลองทำได้ไหมพี่มุน
18: อยากจะลองไหมน้อง
16: ได้โอ้โหน้อง
17: ให้น้องเขาลองนะ
18: เชิญเลย
17: นะให้น้องลอง
18: แล้วได้รู้ว่าพับเสร็จแล้วมาเปิดตรงนี้ได้เลย
7: อ๋อผมตักนี่ใช่ไหมครับ
16: เดี๋ยวโทษนะ
18: มานานแล้วล่ะ
16: เดี๋ยว
18: เพิ่งมาแล้วจ้ะ
16: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่มูลไม่ว่างเพราะไปคุยกับพี่ติ๊กแล้วไม่มีใครสอนคุณหมอด้วยเอาหมอตามไปตามกรรมหมอ
18: สบายเลย
17: เปิด
18: หมายค่ะหยิบมาเลย
16: พับ
17: ลงมาพับ
16: เร็วไม่ทันแล้วหมอเร็วร้อนมากร้อนไหมทำลายเลยนะ
18: ผิดทำลายเลย
7: โอ้ยผมทำเกือบถูกแล้วอีกนิดเดียว
16: พี่มน
18: พี่เตี้ยต่างอยู
16: ่พี่มน
18: ว่ายังไง
16: ได้ยัง
18: ไอ้น้องอ่ะดู
16: เ
18: ออกล้าแล้วแต่ยังไม่ถึง
16: โอ้ยสอนก็ไม่สอน
17: นั่งทำนี่บ่อยปวดหลังบ้างไหม
18: นั่งไม่ปวดถ้าเดินปวด
17: แล้วปวดยังไงนี่ปรึกษาได้เลยเนี่ยคุณหมอเขาปวดเวลาเดินก็ปวด
18: แล้วอะค่ะ
7: ผ่าแล้วใช่ไหม
18: แล้วปวดอีกเพราะว่าซน
16: อ
18: ะซนแล้วกระดูกมันไม่ค่อยจะดีมันเรียงมาล่างนี่มันจะเป๋ไปเป๋มาแล้วมีข้อแก้ไขยังไงบ้างอะคะคุณหมอขอโทษนะคะช่วยหน่อย
7: สวัสดีครับ
18: เรียบร้อยอีก
7: พี่ละมุน
18: พี่ละมุนค่ะใช่ถูกต้องเรียกป้าเรียกเจ๊แล้วมันแก
7: ่ตอนนี้คุณพี่มีอาการปวดร้าวลงขาไหมครับ
18: ไม่ลงค่ะ
7: ปวดแค่ที่หลังอย่างเดียว
18: หลังอย่างเดียวค่ะ
7: ปวดเฉพาะตอนเดิน
18: ค่ะเดินไม่ไกลเลยปวดแล้ว
7: ปวดแล้ว
18: มีหมอบอกว่าไฮโดรลิกเสียเพราะว่าตอนเริ่มปวดน่ะหัวไชเท้าตกและเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้น
7: โอเคแสดงว่าก่อนผ่าตัดนั้นหัวไชเท้าตกใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอาการของเส้นหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกสันหลัง
18: ม
7: ันทับเส้นประสาท
18: ผ่าที่ชลบุรีค่ะเอกชน
7: เบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะต้องลองทำกายภาพดูก่อน
16: เพื่อช่วยได
7: ้เพื่อบางคนอาจจะช่วยได้และอาการปวดจะดีขึ้น
16: มีท่าไหมหมอท่ากายภาพที่บ้าน
7: อาจจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อหลังกับกล้ามเนื้อท้อง
18: ให้เป็นพี่ดัง
7: อาจจะนอนหงายก็ได้นอนหงาย
16: ก้น
7: ใช่ที่ในช่วงต้นของรายการ
18: ต้องกดก้น
16: นี่ไงสมมตินี่
18: ไม่ก็จะเป็นด้วย
16: สมมตินี่พี่มูนอนใช่ไหมพี่มูนนอนเสร็จปุ๊บพี่มูนก็กระดกขึ้นอย่างงี้กระดกก้นเนี่ย
18: ก้น
7: ค้างไว้สัก10วินาที
16: ขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
4: ลุงใหญ่พาซ่า
16: พี่ติ๊กครับวันนี้ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้พบคุณหมอแล้วก็ได้คุยกันเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับพวกปัญหาหมอนรองกระดูกเน
17: ี่
16: ยรู้สึกไงบ้างวันนี
17: ้ทำให้เรารู้ความรู้เก็บจากคุณหมอได้เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยอ่ะต้องขอบคุณคุณหมอจริงๆนะคะ
7: ครับ
17: แล้วพี่เนี่ยธรรมดาขับรถเองน
16: ะ
17: ก็ปวดหลังเหมือนกันพอได้ฟังคุณหมอปั๊บพี่ก็จะประพฤติตนในการออกกำลังกายแบบที่คุณหมอบอกขอบคุณคุณหมอขอบคุณหมอค่ะ
16: ไม่ใช่หมอโอ้ยลาไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่พาพี่มน
18: ค่ะ
16: พี่มนทำอะไร
18: มาล่ะคะ
16: พี่มนทำอะไรอยู่
18: ทำขนมทองพับค่ะ
16: ขนมทองพับคืออะไรอ่ะพี่
18: คือทองพับทองม้วนนะคะ
16: จ้ะ
18: ค่ะ
16: เอาคือทองม้วนนั่นแหละ
18: ค่ะตะกิดทำไมนักล่ะคะ
16: พ
18: ี่มนล่ะ
16: พี่ติ๊กสะกิดทำไมถึงได้ดีไซน์มาเป็นแบบเนี้ย
18: อ๋ออยากจะทำให้มันหลายรูปแบบค่ะ
16: โอ้แล้วมันได้ผลไหมกลายเป็น
18: มันได้ผลค่ะขายดีดีค่ะ
16: นี่เสียงเป็นไงเฟยขอขายดีอีกทีดิ
18: ขายดีดีค่ะ
7: อย่าจะสูงมากเหมือนประชด
16: โทษนะครับโทษนะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนอะไรกันอะฮะคุยไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำไงอะ
18: รอไปเดี๋ยวได้ดีเอง
16: นานไหม
18: ไม่นาน
16: อ่ะคุยตามสบาย
18: อันทำไปเถอะตามสบาย
5: คุณใหญ่พาซ่า

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะพวกเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาที่จะประสบความสุขความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าหนทางสู่ความสำเร็จนะคะไม่ได้ง่ายดายไม่ได้สะดวกสบายอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีความเครียดที่จะต้องเผชิญกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่เราจะสามารถฝ่าฟันเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จจะเป็นอย่างไรและจะทำได้หรือไม่วันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรวาทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปิยรงสาวาทวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ก็เจริญพร
0: วันนี้นะสนทนาธรรมในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพี่น้องประชาชนนะฮะเราไปอธิษฐานที่วัดประยูรหรือวัดไหนๆแน่นอนนะฮะขอให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: หากเราต้องการความสำเร็จพลังที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยนะฮะมีไหมคะเป็นพลังอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: ความสำเร็จของชีวิตมนุษย์คนเราเนี่ยมันต้องมีพลังถ้าไม่มีพลังมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราที่เขาเล่นปล่อยโคมลอยโคมไฟถ้ามันไม่มีพลังแห่งความร้อนมันไม่มีพลังแห่งลมถามว่าโคมนั้นขึ้นไหม
0: ไม่
1: ขึ้นว้าวที่เขาเล่นกันถ้าไม่มีพลังแห่งลมที่พัดผ่านมาว้าวนั้นก็ไม่ขึ้นเช็คเช่นชั้นใดการเกิดเป็นคนก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังที่เป็นภายในมันไม่สามารถไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ดังนั้นพลังที่เป็นภายในนี้เราเรียกพลังบวก
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเป็นพลังบวกแต่ถ้าพลังลบนี่คือหัวทิ่มแต่ถ้าพลังบวกนี่หัวมันจะเหินขึ้นชีวิตคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตเราจะสร้างพลังบวกแก่ชีวิตได้อย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: นะทีนี้พลังบวกแห่งชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากตัวเองแท้ๆ
0: เกิดขึ้นจากตัวเราเองเหรอเจ้
1: าค่ะเกิดขึ้นจากจิตใจดังคำกล่าวของนักปราชญ์ท่านผู้หนึ่งกล่าวน่าคิดนะท่านบอกว่าเท้าเปล่าเจ็บปวดเพราะกรวดหินกวดจะชินก็แทบว่าน้ำตาไหลครั้นสัมผัสดินนุ่มชุ่มชื่นใจนรกเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาไม่มีทางสายใดไม่ลำบากทั้งหินคมหอกปากล้นมากค่าเพิ่มพลังนักสู้สู่มคราตราบสองขาบรรลุถึงซึ่งหลักชัยนั่นคือปลอบใจสร้างพลังให้ตนเองในชีวิตนี้บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่มีอุปสรรค
0: ค่ะ
1: หนทางเดินวันแรกมันมีขวากหนามแต่ถ้าเราเดินทุกวันความเจ็บปวดมันหายนั่นเกิดขึ้นอะไรเกิดจากพลัง
0: แต่ได
1: ้เกิดแต่ถ้าเราไม่มีพลังปั๊บเราหยุดการเดินซะไม่ไปต่อมันก็หยุดตรงนั้นนะนี่คือพลังที่เราบอกว่าเป็นพลังบวกของชีวิตดังนั้นเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เราสร้างพลังบวกในชีวิตเลยเราถ้าเรามีความทุกข์เราลองสร้างพลังบวกเลยไหม
0: ถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องถามว่าพลังบวกที่ว่านี่นะฮะมีวิธีการสร้างยังไง

0: จ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: วิธีการสร้างพลังบวกเนี่ยนะคือตัวแรกเนี่ยคือที่มันอยู่ที่ใจเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมมามโนเชษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะกโรติวาภาสติวา
0: คือ
1: นั่นก็หมายว่าคนเราเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำมีใจเป็นหัวหน้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นพลังสร้างพลัง
0: ใจมันต้องคิดไปทางสู้ทางบวกอย่างนั้นหรือเจ้าครับอาจารย์
1: จะบอกว่าคิดสู้บวกไม่ใช่คือใจนี่ไม่ยอมท้อใจไม่ยอมอ่อนแอใจไม่เลยหยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะไม่ใช่ว่าใจอันนี้เราหมายว่าพลังบวกของชีวิตที่เราจะสร้างพลังแก่กำลังใจกันคนดังนั้นก็หมายว่าเราปลุกปลอบใจตัวเองให้ด้วยพลังตัวเองเรานึกถึงองค์พระพุทธเจ้าคราวที่พระองค์ทรงที่จะตรัสรู้เนี่ยแล้วก็เจอพยาวัสดีมารมาท้วงพุทธเจ้าว่าสมณะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยวัชระอาจบัลลังก์เนี่ยเราเป็นคนอธิษฐานเราเป็นของเรานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็ขอแล้วเราก็อธิษฐานแล้วว่าเป็นของเราคือพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นบอกว่าเราจะขอนั่งนี่คือกำลังพลังบวกของพุทธเจ้า
0: เหมือนตั้งเป้า
1: ตั้งเป้าว่าเราจะนั่งวัชระอาจบัลลังก์นี้เลือดจะเหือดจะแห้งแม้จะสิ้นลมหายใจไปณบัดดลนี้ถ้าตราบใดเราไม่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเราก็จะไม่ลุกออกจากสถานที่แห่งนี้นี่คือปณิธานคือพลังบวกว่ามันต้องมีเป้าหมายสิแสงสว่างมันอยู่ปลายอุโมงค์แล้วเราเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์และระหว่างอุโมงค์เราก็เห็นแสงลำไรที่เป็นแสงไปแล้วนั่นคือพลังที่จะทำให้เราเดินก้าวไปนั่นเองเจริญพร
0: สาธุพระอาจารย์คะแล้วในส่วนของหลักธรรมนะคะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยเสริมสร้างพลังใจหรือว่าพลังบวกได้อย่างไรเจ้าคะ
1: เจริญพรอันนี้ถ้าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนเป็นภาพรวมของที่มันตัวตนที่มันมีอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะคือพลังกำลังใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างพลังบวกใจถ้าใจอ่อนแอก็แพ้ถ้าใจเข้มแข็งก็ชนะมันเป็นพลังบวกคิดบวกก็ได้บวกคิดลบก็ได้ลบดังนั้นถามว่าชีวิตเราถ้าคิดดีล่ะมันก็ต้องได้ดีใช่ไหมถ้าคิดลบจิตมันก็ตกดังนั้นในหลักศาสนาเนี่ยมีพลังมากไปกว่านั้นอีกมากกว่าพลังที่เราคิดไปมาที่ว่ามาเมื่อกี้พระศาสนาเนี่ยในหลักศาสนามีกำลัง4ข้อ
0: กำลัง4ข้อ
1: กำลัง4ข้อมีอะไรบ้าง1ปัญญาพละ
0: ปัญญาพละ
1: ปัญญาพละนี่แปลว่ากำลังหรือพลังแห่งปัญญา2วิริยะพละกำลังคือความเพียร
0: ค่ะ
1: 3อนวัชชพละกำลังแห่งการงานบริสุทธิ์หรือการงานไม่มีโทษ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: และประการสุดท้ายสังฆพละพลังแห่งความเกื้อกูลกัน4ข้อเนี่ยมันจะต้องมีในตัวตนของมนุษย์เรา
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นถึงอาจจะบอกว่ามีกำลังใจแท้จริงแต่ว่ามันขาดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยมันจะขาดความสมดุล
0: ยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใน4พลังดังกล่าว
1: สี่พลังขอขยายให้ท่านผู้ฟังฟังว่า1เนี่ยปัญญาพละเนี่ยเป็นกำลังแห่งปัญญานั่นหมายความว่ารู้บอกว่าเมื่อกี้เราบอกให้มีพลังใจนะแต่ในตัวพลังใจนะมันสั่งมาจากไหนสั่งมาจากสติคือพลังแห่งปัญญาดังนั้นพลังแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นพลังที่มองเห็นความสำเร็จมองเห็นแสงสว่างดังพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตเนี่ยปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกดังนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะมืดมนอนธการแต่ถ้าเรามีพลังแห่งปัญญาเนี่ยแต่พลังมันจะเกิดพลังแห่งปัญญาเกิดขึ้นในอะไรหนึ่งเกิดจากการฟังวันนี้เรามาฟังธรรมะเรามาสนทนาธรรมะก็เกิดสุตตามยปัญญาแล้วใช่ไหมพลังมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดสุตตามยปัญญาก็คิดต่อไปอีกก็เป็นจินตามยปัญญาอ๋อวันนี้เราฟังรายการธรรมะแล้วก็เกิดความคิดว่าเออใช่พลังมันเป็นภาพลักษณ์บวกชีวิตของคนดีนะถ้าเรามีจิตบวกแล้วมันจะบวกแต่ถ้าเราจิตลบมันก็เกิดคิดตามแล้วตัวสุดท้ายก็เกิดภาวนาปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมอบรมดีแล้วก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เลยนี่คือพลังแห่งปัญญา
0: ตกผลึก
1: ตกผลึกเลยดังนั้นในปัญญาเนี่ยเมื่อเรามีพลังแห่งปัญญาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งได้เ พราะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยคือปัญญามันเป็นอัญมณีที่มีค่าปัญญานี่มันเป็นอัญมณีที่มีค่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนก็เจริญจรัสแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาปั๊บเนี่ยอยู่ไหนมันมืดนะมืดมนอนธการอยู่ในที่มืดก็ยังอยู่ในที่สว่างยังมืดเพราะปัญญาไม่
0: ม
1: ีแต่คนมีปัญญาแม้แต่อยู่ในที่มืดมันก็สว่างได
0: ้
1: อยู่ในอยู่หลุมได้ทะเลอยู่ในหลุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีปัญญามันจะมีวิธีการเอาตัวเองรอดนี่เราเรียกพลังของปัญญา
0: พระอาจารย์ครับพลังของปัญญาเนี่ยมาจากการฟังเยอะๆอ่านเยอะๆหนังดูหนังสือเยอะๆอย่างนั้นหรือว่ามีวิธีการเสริมสร้างพลังแห่งปัญญาได้ในรูปแบบไหนบ้างครับเพราะว่าทุกคนก็อยากมีปัญญาด้วยกันทั้งน
1: ั้
0: น
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ปัญญาว่าเกิดด้วยตนเองใช่ไหมใช่ปัญญาเกิดด้วยแต่ว่าปัญญาที่เกิดด้วยตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นปัญญาที่ไม่มีประสบการณ
0: ์
1: ในคนบางคนที่บอกว่าฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปฟังคนฉันไม่ต้องมีครูเปล่าเลยดังนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดบอกว่าเมื่อกี้3ตัวสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้หมดเลยใช่ไหมการเรียนรู้สั่งสมแล้วให้เกิดตกผึกเป็นปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่พระองค์ก็เรียนจากอาจารย์อารักขดาบสอุทกดาบสเป็นวัยรุ่นหนุ่มเรียนจากครูวิศวามิตรเป็นการสั่งสมปัญญาจนได้ชนได้ฌานหมดอันนั้นคือเป็นบันไดไต่เข้าไปสู่โพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเกิดเป็นคนก็เหมือนกันบอกว่าโอ้ยฉันเก่งแล้วฉันไม่ต้องไปเรียนกับใครฉันไม่ต้องไปสนทนาธรรมกับใครฉันไม่ต้องไปเปิดตำราแล้วฉันเก่งแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนเข่าด้วยซ้ำไป
0: มันอาจจะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริง
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่เพราะว่าถ้าปัญญาแท้จริงเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่อบรมน
0: ะ
1: อบรมสั่งสมแล้วก็เป็นปัญญาที่ทำให้เกิดจากการเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยมาตกผลึกเป็นของตนเองและนำปัญญาเหมือนเรายังดูปราชญ์ทั้งหลายในศาสนาเราเนี่ยหรือว่าในปราชญ์ทั้งหลายที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนักธุรกิจทั้งหลายทั้งปวงเขาเกิดปัญญาภาระทั้งนั้นเลยเขามองเห็นแล้วมองทะลุไม่ใช่มองเห็นแล้วมองตันเจริญพร
0: นี่คือปัญญาภาระปัญญา
1: ภาระปัญญา
0: ค่ะ
1: ส่วนที่สองก็คือวิริยะภาระ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อเรามีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่มีความขยันปัญญาก็จะถูกกองไว้นะทำไมเป็นเช่นนั้น
0: ค่ะ
1: ถ้าเราขยันเหมือนว่าเราอยากประสบความสำเร็จอยากมีพลังบวกในการทำงานอยากประสบสำเร็จธุรกิจคิดได
0: ้แต่ทำไม่ได้
1: ทำไม่ได้ ไม่ขยัน ไม่มุมานะไม่หมั่นเพียรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ
0: พอนึกภาพออกบางคนเก่งมากเลยนะแต่เขาไม่ค่อยอยากลุกขึ้นมาทำอะไร
1: ใช่บางคน
0: เขาฉลาดมาก
1: คือบางคนเนี่ยเหมือนว่าหรือบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่เจอมรสุมล้มลุกนิดหนึ่งแต่ไม่ยอมลุกขึ้นยอมกลายเป็นผู้แพ้เนี่ยเพราะอะไรเพราะขาดวิริยะความเพียรเนี่ยนะฮะพลังแห่งความเพียรมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องประสบด้วยการกระทำประสบด้วยความกระทำหรือประสบด้วยการที่จะวิ่งเข้าหาไม่ต้องรอให้ปัญหามาหาวิ่งเข้าไปหาปัญหา
0: ไปแก้เลยจะได้จบกัน
1: จะได้ลุย
0: เสร็จสิ้น
1: ถ้าเราถ้าท่านผู้ฟังนึกได้ตอนเรื่องของพระมหาชนก
0: เจ้าค่ะ
1: พอจำได้นะพูดถึงพระมหาชนกเนี่ยท่านบำเพ็ญในวิริยะเนี่ยถ้าท่านยอมสู้ที่เรืออับถ้าท่านไม่ยอมสู้ที่เรืออับปางเนี่ยท่านจมลงทะเลแล้วท่านมีปัญญา
0: ค่ะ
1: มีปัญญาอยู่แล้วพระโพธิสัตว์แต่ว่าขาดวิริยะไม่ได้จะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดจากโพนทะเลรอดจากปลารอดจากอะไรต่างสิ่งเหล่านั้นไปและทำว่ายน้ำไปก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะว่ายน้ำวิริยะนะทุกขมัจเจติคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรนี่คือเป็นวิริยะพลังแห่งความเพียรพระมหาชนกรอดชีวิตได้ก็เพราะอาศัยพลังที่เป็นความเพียรคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างถามว่าเขางอมืองอเท้าไม่เลยเขาขยัน
0: เจ้าค่ะ
1: ขยันคิดขยันทำขยันเก็บมันเป็นพลังทั้งนั้นเลยความเพียรนี่คือเรามองได้ทุกอย่างแม้แต่ร่างกายเราเองถ้าเราอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้วิริยะพละได้ไหมได้สิหนึ่งขยันออกกำลังไหมขยันดูแลตัวเองไหมขยันดูสิ่งรอบข้างตัวเองไหมอันนี้คือแรงขยันทั้งนั้นเลยที่เป็นพลังมันก็เป็นพลังบวกของชีวิตทั้งนั้นเลย
0: มีปัญญาแล้วก็ต้องมีวิริยะ
1: วิริยะ
0: และอันดับ3
1: อันดับ3
0: ยกตัวอย่างเจ้าค่ะ
1: อันดับ3เนี่ยเรียกว่าอนวัชพละ
0: เจ้าค่ะ
1: อนวัชพละนี่คือพลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษ คนเราเนี่ยบางทีมีปัญญาแต่รวยทางลัท
0: ธิค่ะ
1: แล้วนี่เราพูดถึงชีวิตทั่วไปบางคนเนี่ยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาในทางผิด
0: ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม
1: ไปอยู
0: ่อย่างนั้นใช่ไหม
1: รายการงานที่เป็นสีเทาเป็นการงานที่มีโทษ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรมันขาดปัญญาภาระมีความเพียรจริงอยู่แต่ใช้ความเพียรในที่ผิดเอาความเพียรไปทำอะไรเอาความเพียรในสิ่งที่เป็นสีเทา
0: ขยันขายบุหรี่ไฟฟ้าไปหลอกค้ามนุษย
1: ์ใช่เราเนี่ยเราเรียกว่าขยันในทางที่ผิดเพราะขยันทางผิดเพราะไปมุ่งงาน

0: ผิดเลยทำให้ชีวิตมันตกต่ำถามเมื่อชีวิตมันตกต่ำเพราะการงานที่มีโทษละคนความทุกข์ตนเองก็ได้อยู่แล้วครอบครัวก็จะอยู่อย่างไรลูกหลานจะอยู่อย่างไรผลเหล่านี้มันติดตามมาหมดนะ
1: อยู่ยากครับ
0: ดังนั้นในพระสี่ของพระเจ้ามันแยกกันไม่ได้เมื่อเราจะมีความสำเร็จปัญญามันต้องคิดแล้วว่าธุรกิจเราทำแล้วมันก้าวหน้าไหมแล้วเราจะทำไงให้ก้าวหน้าเรามีความขยันไหมและมีความขยันแล้วเราจะดูว่าไอ้อนัชชวชระเนี่ยไม่มีโทษไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสได้ไหมร่ำรวยด้วยบริสุทธิ์ไหม
1: สุจริตไหม
0: ม
1: ีสัมมาอาชีวะไหม
0: ครับเพราะเราถือหลักเลยซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่แน่นอนเลยเจริญพร
1: แล้วประการที่4นี่
0: ประการที่4เนี่ยเราเรียกว่าสังคหภละ
1: สังคหภละนะ
0: แต่ว่าธรรมะข้อสังคหภละนี่มันมีได้อย่างไรทำไมมันมีเกี่ยวข้องกับพลังบวกได้อย่างไรอย่าลืมนะเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: ต้องมีเพื่อนกัลยาณมิตรมันจะเป็นแรงสนับสนุน อยู่คนเดียวเนี่ยให้ระวังความคิด
1: ค่ะ
0: อยู่กับมิตรให้ระวังวาจา
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าพลังสังฆะเนี่ยมันเป็นพลังแห่งความเกื้อกูลเป็นพลังแห่งการให้ถ้าหวังว่าอยากจะได้รับจากสิ่งของคนอื่นเราเป็นผู้ให้ไหมและคำว่าให้เนี่ยมันเป็นการให้แบบไม่รู้จบ
1: ค
0: ือให้เนี่ยให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้ปัญญาให้ความรู้ให้สถานที่ให้น้ำจิตน้ำใจให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แบ่งปันเนี่ยมันเป็นพลังที่เกื้อกูลกันถ้าเราไล่หลักธรรมะ3ข้อแรก1ปัญญาหลังว่ามาแล้ววิริยะดังว่ามาแล้วอนัชชวระดังว่ามาแล้ว3อย่างนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แล้วแต่บังเอิญว่ามีความสมบูรณ์แต่เป็นคนเห็นแก่ตัว
1: จบข่าวเลย
0: จบ
1: นะอาจารย์
0: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แบ่งปันอยู่ด้วย
0: ไม่เอื้อเฟื้อไม่เอื้ออาทรรวยอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงช่างเก่งอยู่คนเดียวสังคมเป็นไงก็ช่างมันก็ไม่ได้มันต้องมีสังฆภาระสังฆภาระนี่คือกำลังแห่งการเกื้อกูลและในพลังแห่งเกื้อกูลนี่มันมีอีก4ช้อยแยกลงมา
1: เจ้าค่ะ
0: 1ทาน2ปิยวาจา
1: ค่ะ
0: 3อัตถจริยา4สมานตตารวมความก็แปลว่าโอบอ้อมอารีวจีไพเราะ
1: ค่ะ
0: สงเคราะห์ประชาชนวางตนให้เหมาะสมมันจะเป็นพลังสังขพละที่งดงามมากแล้วถ้ามีครบทั้ง4ข้อชีวิตมันจะสมบูรณ์มันเรียกว่ามันไม่มีขาตกบกพร่องอะไรเลยเหมือนเป็นมือที่ไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ความมั่งความมีความเจริญเป็นอยู่ได้หนึ่งเพราะปัญญาที่คิดมาปัญญาที่สั่งสมมามีกินมีใช้มีเงินมีทองมีงานธุรกิจบริษัทใหญ่ได้เพราะขยันด้วยมือตัวเองสองแรงสองขันทำมาสองมือสองขาพัฒนาและธุรกิจที่ทำมาได้ตึกรามบ้านช่องที่ดินมีเงินเป็นเยอะเป็นพันล้านร้อยล้านเพราะเป็นการงานที่ไม่มีโทษไม่อยู่ในทุนสีเทาไม่ไปโกงใครมาไม่ทุจริตใช่ไหมและมีบริวารมีคนนับถือมีคน อยู่กันมากมายมีคนให้การยอมรับเพราะอะไรเพราะเป็นสังฆาเป็นผู้ให้มาตลอดมาทั้งให้ด้านหน้าทั้งให้ด้านหลังก็คือปิดทองหลังพระบางครั้งในการให้ไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระช่วยเหลือเป็นผู้แบ่งเบาแบ่งปันภาระคนอื่นได้อันนี้คือจะเป็นพลังที่จะทำให้ในหลักศาสนาเราเรียกว่าเป็นพลังที่จะให้เกิดความสมดุลของชีวิตและก็เป็นพลังบวกของชีวิตให้ชีวิตนี้ไม่ตกต่ำไม่ย่ำแย่ไปกว่าเดิมดังนั้นถ้าเรามีพลังทั้ง4และเชื่อว่าคนทุกคนนะฮะมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยเราอาจบางทีเราเจอปัญหาเราล้มลุกคุกคานเราไปโน่นไปนี่เนี่ยแต่เรามาเปลี่ยนใหม่สิปลุกพลังทั้ง4ให้แก่ขึ้นตัวเองพลังแรกนี่คือปัญญานี่แน่นอนยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะที่น่าคิดอยู่บอกว่าผู้เขาแข็งแก่งกาจขนาดหนักถ้าใจรักสักอย่างก็พังไหวอุปสรรคหนักหนากว่าฟ้าใดใหญ่เท่าใหญ่ยังเป็นรองสมองปัญญาของคนนี่คือสิ่งสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพลังยิ่งใหญ่
1: พระอาจารย์การที่เราจะมีพลังบวกอันเข้มแข็งเนี่ยนะคือปุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าเกิดมาปุ๊บพัฒนาไปแล้วก็เจอความเข้มแข็งของพลังง่ายๆหรือบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะวันนี้ก็เสียน้ำตาไปหลายปีแล้วนะยกตัวอย่างนะฮะเอาใกล้ตัวอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์เองนะท่านจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์นะฮะแต่ว่า

0: เขาบอกว่ากว่าจะเรียนจบด็อกเตอร์มันก็ต้องมีวิทยานิพนธ์มีความยากตั้งแต่ปริญญาโทมาอะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความยากในการศึกษาเล่าเรียนนะฮะทั้งทำงานด้วยทั้งเรียนด็อกเตอร์ด้วยพระอาจารย์คะเจอความยากลำบากพลังบวกพระอาจารย์สร้างให้มันเข้มแข็งได้ตลอดเวลาได้ยังไงครับพระอาจารย์หรือถ้ามันล้มแล้วปลุกให้มันลุกขึ้นมาเดินต่อได้ยังไงเจ้าคะ
1: จริงๆเนี่ยการประเด็นนี้อาตมาก็มีประสบการณ์นะใช้พลังสีนี่แหละ
0: oh.
1: นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนบ้านนอกคอกนา ทุนทรัพย์เราก็น้อยแล้วเราจะไปเรียนสูงให้จบด็อกเตอร์ได้อย่างไร อันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหากังวล
0: ท้าทาย
1: ประเด็นปัญหาที่สองแล้วไอ้เรามาวัดสติปัญญาเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงนะมันไม่ค่อยเด่นนะแล้วเราจะจบได้อย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เรากังวลแต่ว่าทำไมเราสามารถเหยียบปัญหานั้นไต่เต้าให้ไปสู่ความสำเร็จได
0: ้
1: หนึ่งตั้งปณิธานเลยคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได
0: ้
1: คนอื่นจบได้ทำไมเราจบไม่ได้
0: เขามีด็อกเตอร์ตั้งหลายท่านแล้วนะฮะ
1: เคยคิดอยู่ว่าวันที่เรานอนตายอยู่หน้าศพโรงศพเนี่ยเราจะมีเขาโฆษกจะประกาศว่าเป็นด็อกเตอร์ในชีวิตไหมเคยคิดอย่างนั้นเลย
0: เจ้าค่ะเป้าหมายชัดเจนเลยนะ
1: เป้าหมายที่เมื่อเราคิดอย่างนั้นปั๊บแล้วเราต้องจบสิเราต้องเรียนและอาตมาโชคดีนะฮะไม่ได้โม้นะเรียนจบก่อนหลักสูตรด้วยปริญญาเอกหลักสูตรเขาเรียน3ปีอาตมา2ปีครึ่งจบและได้งานวิจัยวิทยานิพนธ์ดีเด่นของปีการศึกษานั้นด้วย
0: โ
1: อ
0: ้สาธ
1: ุอันนี้คืออะไรคือปลุกพลังใจให้แก่ตัวเองว่าเราต้องทำได้
0: ใช่ว่าพระอาจารย์ต้องวิริยะต้องขยันมาก
1: นี่กำลังบอกว่าคือปลุกใจตัวเองว่าเราต้องทำได้นะแต่ถ้าอาตมาปลุกกำลังใจพลังแรกอาตมานั่งอยู่กับที่ไม่ทำอะไรเลยเฉยต่อฮะก็เป็นพระธรรมดายังไม่มีคำว่าดีกรีด็อกเตอร์แต่พอปลุกกำลังใจว่าเราต้องทำได้สิ่งที่อาตมาเติมมาคือวิริยะพละพลังแห่งความเพียรขวนขวายหางานเราก็ทำเรียนเราก็เรียนสังคมเราก็ต้อนรับเราจะแบ่งการเวลาอะไรอาตมาเลยปณิธานวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเขียนงานวิจัยตัวเองให้ได้อย่างนั้น2หน้ากระดาษขึ้นทำการบ้านไว้เลยวางแผนชีวิตใช้ปัญญาลำดับชีวิตตัวเองแล้วเราต้องบอกว่างานหนักแค่ไหนก่อนนอนต้องขอไปจับดูงานวิจัยตัวเอง
0: ไม่ว่าจะมีกิจของสงฆ์กิจของมหาวิทยาลัยต่างๆต้องกลับมาทำงาน
1: ก่อนนอนเนี่ยต้องกลับมาทบทวนเขาคืออันนี้เรียกว่าจิตตะเอาใจใส่มันเกิดพลังแห่งความเพียรเลยแล้วเมื่อเราเพียรทำอยู่ทุกวันทุกวันความขยันตรงนี้มันเป็นอาจินเมื่อเป็นอาจินมันก็มีความสุขนะมีความสุขวันไหนรู้สึกว่ามันเหงามันเหมือนปัญญามันไม่เกิดเติมพลังนี่คือเกิดจากการที่ว่าให้คุณค่าว่าเราจะประสบความสำเร็จชีวิตเราคนทุกอย่างถ้าคุณทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะพยายามไปสู่ความสำเร็จและคุณจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ความสำเร็จแม้ไม่ได้มาง่ายดายแต่ว่าความสำเร็จนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะงดงามเพราะการกระทำของตัวเอง
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในเรื่องของความสำเร็จนะฮะเนื่องจากว่าบางคนก็มองต่างกันออกไปบางคนบอกความสำเร็จอยู่ที่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามให้กับคนทั่วไปบางคนความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักละกันอยู่ที่ครอบครัวมีสุขละกันในเมื่อมีความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นนั้นนะฮะพระอาจารย์ความต้องบอกวิธีสร้างพลังบวกใช้ได้หมดทุกโจทย์ใช้ได้หมดทุกเป้าหมายไหมฮะพระอาจารย
1: ์ดังธรรมะที่เราว่ามาทั้งหมดนะก็สร้างเป้าหมายตอบโจทย์ได้เลยว่าในความสำเร็จของชีวิตแต่ว่าความสำเร็จของชีวิตเนี่ยถ้าเราดึงอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมความสำเร็จเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จเป้าหมายที่มันอย่างแท้จริงได้เนี่ยมันควรที่จะเพิ่มนอกจากปัญญาภาระวิริยะภาระอนวัชภาระและสังหาภาระแล้วมันมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จดีกว่าเราเรียกว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
0: คืออะไรเจ้า
1: คือเป้าหมายแห่งความสำเร็จนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป้าหมายอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นธรรมะก็ดูว่าเอ้ยพระพูดธรรมะอีกแล้วแต่วันที่จะไม่อยากบอกว่าเป็นธรรมะแต่เราบอกว่าขอเพียงเริ่มต้นด้วยใจรัก
0: เจ้าค่ะ
1: นะเริ่มต้นด้วยใจรักเนี่ยคือเป็นเป้าหมายแล้วสมมติว่าเราคาดหวังอะไรสักอย่างตั้งใจไว้ทำอะไรสักอย่างในชีวิตเรานี่คือความรักแหละทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะความรักนะภูเขามันจะสูงแค่ไหนทะเลมันจะไกลอย่างไรถ้าเรามีใจรักเนี่ยมันไปถึงได้
0: เจ้าค่ะ

0: คือฉันทะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันทะฉันทะฉันทะก็นั่นหมายความมีใจรัก
1: ค่ะ
0: เมื่อเรามีใจรักเรามีเป้าหมายเราก็จะทะยานไปสู่นั้นเหมือนคนบางคนเคยตั้งเป้าหมายว่าฉันทำงานปีนี้แล้วได้เงินเท่านี้ฉันจะไปพักผ่อนจะพาครอบครัวไปพักผ่อนคือเขามีเป้าหมายแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: และเมื่อเขามีเป้าหมายปั๊บมันก็จะตามมาคือความขยันฉันทะวิริยะใช่ไหมวิริยะอะไรคือต้องทำเป้าหมายของตัวเองก็คืองานเนี่ยบอกว่าปีนี้เราได้กำไรเท่านี้ใช่ไหมบริษัทเราได้กำไรนี้เราจะพาบริษัทเราไปเที่ยวพาลูกน้องไปเที่ยวเนี่ยเป้าหมายเรามีเลยว่าสิ้นปีเราจะพาไปเที่ยว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าระหว่างกลางนะคือฉันวิริยะคือขยันความขยันหมั่นเพียรที่จะทำงานเหล่านั้นให้มันประสบความสำเร็จได้นะอุดรอยรั่วอุดที่มีปัญหาอุดที่ทุนสีเทาอุดความทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความวิริยะนี่แหละนะฮะวิริยะคือขยันหมั่นเพียรช่วยกันมีเรียกว่าใครมีอะไรนะพี่รู้สองน้องรู้สี่ใครมีดีก็มาช่วยแชร์กันแบ่งกันนะอันนี้คือความวิริยะเมื่อมีความวิริยะปั๊บเลยเนี่ยนะฮะมันต้องมีจิตตะเป้าหมายความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีจิตตะคือฝักใฝ่มันอยู่เลยเหมือนที่ถามเมื่อกี้ว่างานวิจัยที่มันจะประสบความสำเร็จได้คนที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีจิตตะฝักใฝ่นะจดจ่อในเรื่องนั้นใส่ใจในเรื่องนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่ปั้นพุทธปฏิมาอยากให้พระพุทธปฏิมามีหน้าพักที่งดงามเนี่ยนอกจากเขามีฉันทะในความเป็นพุทธะแล้วเขามีวิริยะในอาชีพเขาแล้วเขาต้องมีจิตตะจิตตะคือเอาใจใส่ในนั้นอย่างแท้จริงทำอะไรก็ทำให้อย่างแท้จริงทำสุดแขนแผนสุดปีกจะให้ทำอะไรก็ทำให้มันงดงามเพราะใจมันอยู่ตรงนั้นใจมันอยู่ตรงนั้นนึกถึงกับคนหนุ่มสาวเนี่ยคนวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยถามว่าคนที่จะมาพบรักกันน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากฉันทะนะคือความพึงพอใจของกันและกัน
1: แล้วก็ขยันจีบวิริยะ
0: ขยันจีบวิริยะแต่ว่าในขยันจีบวิริยะเนี่ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวแต่งงานกันสมรสกันเนี่ยมันมีจิตตะไหม
1: ต้องเอาใจใส่ดูแล
0: ต้องเอาใจใส่ดูแล
1: ต้องสม่ำเสมอ
0: สม่ำเสมอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เคยเอาใจใส่กันอย่างไรปัจจุบันนี้เอาใจใส่กันอย่างนั้นไหมเคยโทรถามไทยกันเป็นประจำปัจจุบันนี้เคยถามไทยกันเป็นประจำไหมไม่ใช่ว่าพอคบกันหน่อยเนี่ยเกิดเลิกเกินแหน่งหน่ายเกิดความไม่ชอบขึ้นมาเบื่อหน่ายกันขึ้นมาปั๊บจิตตะมันหายทันทีแล้วคือไม่ได้ใส่ใจแล้ว
1: ค่ะ
0: ดังนั้นความใส่ใจนี่ไม่ใช่ใส่ใจแค่เธอฉันเท่านั้นใส่ใจแม้กระทั่งครอบครัวพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นไหมมันรวมทั้งกันได้ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: นี่มันเป็นพลังบวกและสุดท้ายเมื่อจะตกลงปรงใจร่วมเรียงเคียงหมอนหรือตกลงปรงใจความสำเร็จได้ที่จะเป็นอมตะได้ถามว่าคืออะไรวิมังสาวิมังสาก็คือทบทวนตอกย้ำมั่นใจปิดฝาลง 100% ว่าประสบความสำเร็จ
1: ค่ะ
0: คนนี้แน่งานนี้แน่ดีแน่ทำดีแน่ไม่ล้มไม่เจ๊งเป็นการพิจารณาใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการคิด100ครั้งชนะ100ครั้งรบ100ครั้งก็ชนะ100ครั้งนี่คือวิมังสา
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนำมาช่วยสร้างพลังบวกนำมาช่วยสร้างความสำเร็จได้เนี่ยโหหลากหลายหลักธรรมเลยนะเจ้าครับ
0: หลากหลายหลักธรรมนะเราจะไปคือแล้วก็หลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกชีวิตใช้ได้กับทุกปัญหาใช้ได้กับทุกเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เกิดยันตายใช้ได้ทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องพลังบวกเนี่ยที่พูดมาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรที่หลุดจากพลังคำว่าบวกนะเพียงแค่เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นและมันมีปัญญามันจะบริหารหลักธรรมนั้นได้บริหารชีวิตได้บริหารประสบความสำเร็จได้แม้แต่ยามที่เราตกทุกข์ระกำลำบากยามที่เรามีความผิดหวังอะไรเนี่ยเราไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เนี่ยเราใช้อะไรปัญญาใช่ไหมแล้วที่เราทุกข์เพราะอะไรเราใช้วิมังสาพิจารณาใช่ไหมแล้วในที่สุดท้ายเราใช้ปัญญาที่จะก้าวเข้าสู่เหมือนช้างที่ตกหล่มเนี่ยนะฮะจมโคลนเนี่ยมันจะสามารถทะยานตัวเองออกจากความทุกข์หล่มนั้นได้อย่างไรโยมบางคนที่มีปัญหามีความทุกข์อย่างไรอยู่ในไปใจเรื่องอะไรก็ตามนะฮะที่จะทำด้วยตัวเองก็ดีหรือลูกหลานทำให้ก็ตามหรือสังคมทำให้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนั้นได้
1: เจ้าค่ะสาธุวันนี้นับเป็นบุญของเรานะได้มีโอกาสสนทนานะฮะกับท่านพระอาจารย์ค่ะท่านเจ้าคุณโสพลวชิร

0: วาทีนะคะให้ปัญญาแก่พวกเราแล้วก็จะทำให้พวกเรารู้แนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งที่เมตตาเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามชมนะฮะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่2นั่นเองค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ถ้าฟันไม่ดีอายุไม่ยืนนะ1กินอาหารที่มีคุณค่าไม่ได้ใช่มั้ยเคี้ยวของที่มีคุณค่าต่อร่างกายไม่ได้อาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นโทษมั้ยเพราะฉะนั้นฟันไม่ดีในสมเด็จย่าท่านที่ได้รณรงค์ต่อสู้เรื่องฟันถ้าฟันแย่ซะอย่างแย่หมดท่านร่างกายพังหมดรักษาฟันให้ดีแต่สงสัยว่างี้เคยสงสัยไปอ่านเรื่องแรงวัสเกตเปรียบวัสทัศน์ว่าคนที่เขาตายด้วยอหิวาตกโรคสมัยปลายรศีนะฮะและเอาศพมาไว้หน้าวัสทัศน์ลมปลิวไปทางนี้ท่านลมพัดไปทางนี้ศพอยู่หน้าตรงเสาชิงช้าลานเสาชิงช้ามันติดพระทั้งวัดเลยท่านพระอหิวาตกโรคนะฮะใครไม่หนีเขาบอกว่าถ้าลมมาถ้ามีอหิวาตกโรคลมมาวูบแรกนะถ้าเพ่นหนีไม่ทันมึงตายมันจับที่นั่นเลยฮะให้ใจเข้าไปปักเลยท่านแล้วก็เอาศพไปวัดอะไรวัดสะเกดเผาไหม้ไม่ไหม้นะศพขึ้นอืดอัดอ่ะแต่อีแรงมากินสงสัยอีแรงทำไมไม่ติดอหิวาไปวิจัยนะท่านนะฝากงานวิจัยหน่อยนะท่านไปวิจัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสิ่งที่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างแรงเช่นอหิวาตกโรคหรือโรคร้ายแรงทำไมสัตว์มันกินเข้าไปแล้วมันไม่ติดโรคสงสัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านที่คนทำไมมันติดโรคแต่สัตว์ติดไหมท่านไม่ติดหมาน่องหมาเน่าเนี่ยนะพยงพยาธิเนี่ยนะอีลองอีแรกมากินติดโรคไหมท่านไม่ติดซากศพที่ตายไปเนี่ยถ้าหมามันมากินหมาติดโรคไหมก็บอกสิไม่เคยเป็นหมาก็ตอบไปง่ายเลยทำไมลูกบอยไม่เคยเป็นหมาแต่มันไม่ติดนะท่านมันมีอะไรอยู่ในตัวสัตว์อันนั้นคือสิ่งที่จะมาวิจัยในการต่อสู้กับโรคไอ้โรคอะไรล่ะเนี่ยท่านโรคอะไรที่อะไรที่บราซิลก็ดูสิว่าสัตว์ที่มากินไอ้คนที่เป็นโรคนี้ตายเนี่ยถ้ามันไม่ติดมันมีอะไรอยู่ในตัวมันเอาสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นน้ำดีในตัวมันก็ได้ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะอาจจะเป็นระบบการวิจัยน้ำดีของสัตว์ไอ้โรคซาโรคอะไรเนี่ยท่านซาสัตว์เนี่ยทำไมสัตว์มันกินนะมันตายด้วยโรคซาหายใจลดกันยังเป็นเลยใช่ไหมท่านแต่ทำไมสัตว์กินซากไม่เป็นล่ะต้องไปวิจัยสัตว์ที่มันกินซากเลยนะมันระบบน้ำดีหรือน้ำดีมันมีผลต่อปอดต่ออะไรหรือเปล่าแล้วเป็นการกำจัดระบบทรีทเมนต์มันเป็นยังไงท่านเขาใช้คำว่าทรีทเมนต์ไหมที่เราได้ที่เราอ่านในขวดยาสระผมบ่อยๆอ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าวิจัยนะท่านนะแต่ให้มาดูว่าต้องพัฒนาอสุภะสิ่งไม่สวยไม่กันเข้ามาในบ้านเนี่ยท่านนะมันจะสวยงามอยู่แค่อะไรท่านแค่ลูกสาวคนไข้ลูกชายคนไข้ก็ไม่เคยหล่อท่านที่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลนะลูกสาวคนไข้ก็ดูบันนอกบันนอกถ้าเป็นเอกชนแล้วท่านมาสวยมาหล่อมารวยใช่ไหมท่านมันได้โอกาสที่นะเป็นระยะแรกๆเนี่ยเป็นในระยะแรกๆนะถ้าอยากจะรวยนะท่านนะอย่าเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลเลยท่านเข้ารัฐบาลนะไม่มีใครไม่มีเศรษฐีเข้ามาแล้วท่านเขาเป็นเศรษฐีไม่เข้าโรงพยาบาลรัฐบาลแต่หารู้ไหมว่านี่คือแหล่งของอะไรของความรู้อย่างดียิ่งจนมากโรคภัยไข้เจ็บยิ่งร้ายแรงใช่ไหมท่านยิ่งผลิตแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพสูงถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ไปเรียนอินเดียไงนะท่านอินเดียโคตรโรคเลยท่านใครจบอินเดียมาเนี่ยนะฮะถ้าได้อะไรฮะใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทยนะเขาจะรีบรับเลยเขาบอกว่าโคตรโรคเลยแล้วไปเรียนโรคเฉพาะปริญญาโทมาทางไหนนั่นแหละโคตรเลยท่านเพราะฉะนั้นที่เขาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยท่านโรงพยาบาลเอกชนที่ผลิตแพทย์เนี่ยสู้ยังไงสู้โรงพยาบาลรัฐบาลที่ผลิตแพทย์ไม่ได้โรงพยาบาลเอกชนเขาถึงได้ฮะเขาจึงได้เอาอะไรท่านเอาหมอที่จบโรงพยาบาลรัฐบาลใช่ไหมท่านเอาไปใช้งานโดยการใช้หนี้ให้เลยดังนั้นอาตมาจึงฝากท่านทั้งหลายว่าแล้วก็ท่านที่ดูโทรทัศน์จะประกันสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บของแพทย์พยาบาลได้อย่างไรประกันได้อย่างไรเพราะมันสุ่มเสี่ยงนี่เป็นผู้จตุอสุภะเป็นผู้สลับความบันเทิงเริงรมย์ไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยท่านสลับความบันเทิงเริงรมย์แม้แต่กินอาหารก็ไม่บันเทิงเริงรมย์นะไม่บันเทิงเริงรมย์อาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านเป็นเนนขึ้นไปบรรสกุลศพนี่เขาแปลกบ้านนอกอ่ะถ้าตายวันนี้ตายนี้จะเอาลงโรงเขาเอาศพเนี่ยใส่หีบศพแล้วเขาเอาผ้าตรายทอดรอบๆหีบศพเขานิมนต์พระแก่มาบังสกุลแล้วก็ปิดฝาศพเขาเรียกว่าทำบังสกุลปิดปากศพแต่เวลาจะเผาเอาศพนั้นไว้นะฮะ7 วัน 50 วัน 100 วัน
เวลาจะเผาเขาให้พระแก่บรรสกุลกับสายสินแต่เวลาจะเผาจริงเขางัดหีบศพออกท่านแล้วเขาเอาผ้าไปทอดที่ปากหีบศพตอนนี้เขานิมนต์พระหนุ่มกับเนนไปทั้งกลิ่นทั้งรูปทั้งความเละเทะทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองมันน่าสยดสยองท่านลงจากเมนเนี่ยท่านมองผู้หญิงไม่สวยสักคนนะมองหน้าผู้หญิงนะมองหน้าลูกคนตายซึ่งมาหมายมั่นปั้นมือตั้งแต่วันแรกแล้วท่านสวดไปก็กุศลธรรมากุศลธรรมาอัพยาปิ้งปังกันถ้าสวดอะไรถ้าสวดเป็นทำนองใช่ไหมท่านสวดไปก็ร้องไห้โอ้แสนสงสาร

อีสามองค์ถอนหายใจดังๆให้มันฟืดฟักคล้ายๆคนร้องไห้อะมาเอกีเปรียวกายอยู่นายโลงมาเอกีอีลูกสาวหลานสาวร้องนายโลงข้าวผูกข้าวรัดมันตั้งอย่างนี้ด้วยนั่นตั้งเสแสร้งเพื่อเงินถ้าเจ้าภาพร้องไห้แสดงว่าซองจะเพิ่มขึ้นให้เข้าใจไว้เป็นการเรียกซองให้เขาฉีกถ้าสวดแล้วเขาไม่ร้องไห้ก็แสดงว่าเขาไม่เปิดซองเขาไม่ใส่ใหม่ข้าวขอมัดซึ่งกางอย่างสงสารพ่อกับแม่มันที่ตายลงมาแล้วท่านมองหน้าผู้หญิงไม่สวยมองไม่สวยไปนานสองได้กลิ่นอะไรกลิ่นศพมันจะอยู่ในนี้ท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้หลายๆกลิ่นศพสามกินข้าวไม่อร่อยก็มาเละทั้งหมดนะท่านแล้วยิ่งไปดูสัปเหร่อใช่ไหมท่านเผากลางแจ้งไหมฮะไอเราเป็นเด็กเป็นเองก็ต้องไปช่วยสัปเหร่อพลิกศพศพมันเขาตั้งเสร็จแล้วต้องคว่ำนะท่านนะพอก่อนจะเผาเนี่ยต้องคว่ำศพพับคว่ำแล้วก็ต้องตัดนี่ท่านตัดเอ็นถ้าหงายเนี่ยศพมันลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยมานั่งบนเชิงตะกอนเงี้ยนั่งหัวโด่งเงี้ยพอเอาไม้ทิ่มอกปุ๊บตีกระดกไปทางนี้พอเอาไม้ทิ่มตีนะหัวกระดกขึ้นนั่นแหละไส้เส้นมันก็ออกมาไหม้กินมันก็โอ้โหท่านกินปลาเค็มก็ไม่ได้ไม่อร่อยกินตือหวนก็ไม่ได้กินแกงเนื้อก็ไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยท่านสมัยก่อนมันมียาฉีดเนี่ยเวลาศพเนี่ยโรงศพมันไม่เป็นงี้เวลาเขาเอาศพเนี่ยเขาจะหนุนนี่หัวศพนี่ปลายตีนศพเขาจะหนุนแข็งเงี้ยแล้วให้น้ำเหลืองมันไหลไปลงปลายหีบศพที่ติดกับผนังบ้านพอน้ำเหลืองไหลเขากระมังสีขาวไปลองพอวันที่สามก็เสร็จนั่งแป้งแป้งนั่นสามวันยังพระเก่าสวดพอวันที่ห้าหกเนนไปสวดเสร็จนั่งแฉะหันไปดูนะน้ำเหลืองนะดูน้ำปลาในถ้วยตอนเช้าท่าน กินไม่ได้กินไม่ได้จนฝาดไม่กินตายถ้าไม่กินตายเจ้าฟ้าจะชินกับมันไปเองฮะเจ้าฟ้าจะกินข้าวหน้าหีบศพได้แล้วมันนึกถึงท่านเป็นแพทย์พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในท่านเห็นใจนะเห็นใจว่ามันไม่มีความบันเทิงเริงรมย์อยู่เลยเห็นใจนะพออาตมาเห็นใจเจ้าฟ้าจะปรงได้ใช่ไหมหรือทำใจได้เขาเรียกเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วเพราะนั้นบางทีคนไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่าไอ้การผ่าตรงผ่าตัดมันเป็นผู้อะไรไม่มีความบันเทิงเริงรมย์ยิ่งแบบเป็นสูตินารีเวชดีไม่ดีหรอท่านเป็นหมออะไรก็ไม่ดีถ้าจำทำใจไม่ได้หมอคนหนึ่งก็ตายท่านตายคนก็ไปกันเยอะประกอบวันในงานนะมีแต่รูปหัวใจท่านนั้นเลยท่านนี่เป็นรูปหัวใจท่านนั้นเลยเพื่อนหมอก็ไปกันเยอะเป็นหมอหัวใจชื่อดังทุกอย่างเป็นรูปหัวใจใครเอาดิตมาเป็นรูปหัวใจหมดเพราะเป็นคนไข้เก่าท่านไอ้หมอนั่งมองใหม่ๆก็ร้องไห้กับเพื่อนตายนั่งมองไปนั่งมองมาหัวเราะหัวเราะเสียงดังเลยนะไอ้หมอเพื่อนก็ถามมึงหัวเราะอะไรอ่ะกูหัวเราะสิลองคิดดูสิไอ้เพื่อนเราที่ตายมันเป็นหมอโรคหัวใจมึงดูสิเนี่ยหัวใจเต็มสลาวัดเลยแล้วกูเป็นสูตินารีอ่ะมึงลองคิดดูสิถ้ากูตายจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องเป็นผู้ประจนอะไรท่านเป็นผู้ที่อะไรที่ต้องสลับความบันเทิงเรื่องลมเป็นผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมคือต้องมีเมตตาใครก็ได้กรุณาช่วยเหลือมุทิตาดีใจเมื่อเขาหายออกจากโรงพยาบาลได้และอุเบกขาถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ตามกรรมเขาถูกไหมฮะไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้บอกช่วยกันเต็มที่แล้วนะช่วยกันเต็มที่แล้วอาจจะมีกรรมก็ได้ก็ไม่เป็นไรท่านนี้มันก็จบท่านแล้วผมก็ถามเนี่ยมันสำคัญที่สุด
อาตมาเล่าให้ฟังเสมอและประทับใจเสมออ่านมาตั้งแต่30กว่าปีปิยราชินวาทของพระราชินีในเป็นราชินวาทซึ่งประยุทธ์สิทธิพันธ์เขาเรียบรวบรวมไว้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะต้องบอกท่านผู้ที่จะจัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้าหน่อยถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะถ้าลงไปค้นหนังสือปิยราชินวาทเขียนโดยประยุทธ์สิทธิพันธ์และเอาเล่มนี้มาพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าปีนี้เจริญพระชนมพรรษาเท่าไหร่ท่าน84ใช่ไหมเขาจะรวมเรียบเรียงไว้ดีมากเลยนี่ฝากท่านผู้ที่จะจัดงานด้วยนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ในห้องสมุดคงมีหรือถามห้องสมุดเขาก็ต้องมีตัวอย่างหนังสือ

หนังสือที่ทรงคุณค่ามากถ้าเขาจะรวบรวมเรื่องพระราชินีไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องกาชาติเรื่องการแพทย์นะเรื่องการอาชีพมาทีหลังมีครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เราได้ตรัสไว้ในหนังสือเล่มนี้ตรัสวันที่11สิงหาใช่ไหมท่านในหลวงก็4ธันวาถูกไหมฮะก่อน1วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนที่ยังมีพระนามัยแข็งแรงเนี่ยวันที่11สิงหาก็4ธันวาถ้าเย็นอาตมาไม่ไปไหนไม่รับนิมนต์ถามทำไมจะดูในหลวงพระราชินีก็กลับมาก็ดูได้ถ้าดูช้าไปพวกเขาอะไรมันก็ช้าหมดความภูมิใจมันก็ช้าความรู้มันก็ช้าความอิ่มมันก็ช้าไม่รับกินนิมนต์ไม่เอาวันนู้นวันที่ในหลวงออกจากโรงพยาบาลที่เข้าครั้งแรกท่านแล้วออกจากโรงพยาบาลนะท่านอาตมาเป็นปัญญาที่ชลบุรีผู้ว่าเป็นประธานในหลวงจะออก5โมงเย็นมั้งจำไม่ได้จำเวลาไม่ได้ไอ้แล้วก็สวดมนต์นาทีกุฏิที่อะไรที่วิหารก็ถวายพระองค์ท่านทุกวันบอกว่าต้องสวดโพชฌงค์ทุกวันก็อยากจะดูพระพารานามัยในหลวงเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ใช่ไหมท่านสมัยนั้นก็ถ้าเสด็จออกพระบัญชรทีนึงก็คงก็ถ่ายรูปคนนั่งมองเนี้ยนั่งมองกันได้ยังไงท่านกล้องถ่ายกล้องอะไรพระกล้องอะไรโทรทัศน์ก็ตั้งไว้งั้นนะท่านถ้าในหลวงโผล่พระบัญชรมานานแก๊กนึงก็ยังดีแล้วคนก็นั่งกันอย่างเงี้ยนั่งได้ทั้งวันท่านคนไทยรักพระเจ้าอยู่หัวส่วนไอ้คนที่ไม่รักช่างมันท่านช่างมันเถอะมันเกิดมามีกรรมท่านเหมือนของมงคลเนี่ยเขาบอกของมงคลถ้าไปตั้งนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นมงคลอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของมงคลไปตั้งในที่ที่เป็นอัปมงคลอัปมงคลก็ตกในตัวเราของไม่เป็นมงคลดันไปตั้งบนโต๊ะหมู่เนี่ยนะถ้าเอารูปโจมันตั้งบนโต๊ะหมู่แล้วกราบไหว้เนี่ยอัปมงคลก็ตกกับตัวเราของเป็นมงคลถ้าตั้งในที่เป็นมงคลบูชาด้วยว่าอะไรด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมงคลก็เกิดกับตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครนะใครไม่รักช่างเขาแต่มาหาเวรหาเวรก็แล้วกันท่านแล้วก็ไปดูแล้วก็โอ้โหชลบุรีมัน3ชั่วโมงแล้วบรรยายเสร็จถึง4โมงแล้วกูจะกลับไปดูทีวีทันไหมไม่ทันพอเริ่มบรรยายพอเริ่มผู้ว่าก็เปิดงานแบบตะกี้เนี่ยนะอาตมาก็เริ่มขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้ที่ฟังทุกท่านซึ่งเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่ทางนั้นนะฮะบอกกันตามตรงว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็นั่งฟังพระอะไรวะวิทยากรบอกไม่มีอารมณ์เพราะอาตมากังวลอยากจะกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นกังวลไม่มีอารมณ์บรรยายผู้ว่าก็รู้ผมก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพราะผมก็อยากจะกลับไปดูเหมือนกันงั้นถ้าตกลงถวายซองมาแล้วต่างคนต่างกลับเรื่องมันจบตรงนี้ท่านผู้ว่าก็รีบถวายนะต่างคนต่างกลับไปดูพระเจ้าอยู่หัวแล้วไปดูแล้วอาตมาก็รีบกลับมาโอ้โหในหลวงพระนามัยดีเหลือเกินแต่ถ้าที่วิเศษสุดตรงไหนรู้ไหมท่านท่านดูนะเราไม่รู้เลยที่นั่งรถเข็นมาใช่ไหมที่เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีคนประคองมาพอมาถึงรูปสมเด็จย่าใช่ไหมท่านเขาว่าเจ้าหน้าที่ก็รับพวงมาลัยไปทำประเคนอาตมาก็นั่งดูแต่ใจนะอยากจะรู้พระนามัยคนในหลวงที่ผ่ากระดูกหลังใช่ไหมท่านอันนั้นใช่ไหมเป็นยังไงท่านดูสิในหลวงลุกขึ้นจากรถและเดินไปที่รูปสมเด็จย่านึกในหลวงรู้ใจประชาชนว่าอยากจะรู้พระพลานามัยของพระองค์ว่าเป็นยังไงฉันก็เลยเดินให้พวกท่านทั้งหลายดูไงการที่เดินเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าให้รายงานตัววันนี้สุขภาพเป็นอย่างนี้แล้วนะที่มานั่งเฝ้ากันเป็นเดือนๆเนี่ยนะฮะสบายใจได้นี่คือเจ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่เราอ่านไม่ออกในพูดแล้วยังขนลุกท่านพวกจะขนลุกอาตมารู้สึกเนี่ยเป็นพระองค์ตัวคนตอดใครอ่านไม่ออกไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าอย่างนั้นอาตมารู้สึกว่าท่านไม่ได้บอกเราแต่บางทีต้องอ่านออกท่านเหมือนท่านไม่สบายเงี้ยว่าลูกตามมาถามเป็นไงแม่ไม่เป็นไรนี่ลูกสบายดีจริงหรือเปล่าแม่แน่นะทั้งจริงมันแย่ไหมท่านแย่แต่เป็นความกรุณาที่มีต่อลูกพอลูกไปเสร็จแล้วเป็นไงท่านสุดแต่สำหรับลูกไม่เห็นนี่คือความกรุณาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชินีท่านเล่าให้ฟังสมัยก่อนทางปากใต้

ก็จะมีคนเป็นโรคเท้าช้างเยอะคนที่เป็นโรคเท้าช้างเขาก็เป็นหน้าใต้ลมเพราะว่าเดี๋ยวมันปลิวไปท่านติดไหมเท้าช้างเป็นโรคติดต่อไหมที่เท้าขนาดนี้และเป็นโรคเรื้อนเท้าช้างน้ำเลือดน้ำเหลืองเฟ้อฟ้าไปหมดท่านแล้วต้องนอนบนใบตองนะขาต้องพาดบนใบตองสดใครไม่เคยเป็นหิดชนิดผู้พองทั้งตัวเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าโรคเท้าช้างมันเลวกว่าหิดฉันเนี่ยนี่ท่านหิดขึ้นทั้งตัวท่านง่ามรักแร้ที่มือนี่ทำยังไงมันก็ไม่หายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไปอยู่วังอยู่วัดขี่เลื่อนหมาติดตลอดทั้งหูทั้งหิดติดกันพองพวกหัวชนตุเหม็นไปเจ็ดบ้านหัวก็ไปชนตุท่านรักษามา4-5ปีกินยาเพนิซิลิน500,000มากกว่าใครในประเทศในโลกมันมีกินอยู่ท่านนั้นแหละท่านมันแห้งเนี่ยก็เป็นอีกแล้วก็มันติดหมาแล้วก็เป็นเด็กวัดมันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องสกปรกใช่ไหมท่านสบู่ก็ไม่มีฟอกสมัยนั้นอ่ะมีแต่สบู่กรดฟอกไปก็กัดตัวตายโหงจนสุดท้ายเลยท่านเป็นเฟ้อทั้งตัวไปแช่ในปักควายมันก็ไม่หายมีคนเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพี้ยนเอางี้สิไปเอาหัวปลาหมอมา9หัวปลาหมอที่สุ่มในหนองอ่ะและเก็บดีมันไว้และตัดหัวปลาหมอผ่าเอาดีออกแล้วเอาปลาหมอไปเผาไฟเผาไฟแล้วก็มาโขกให้มันละเอียดแล้วก็ใส่กับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวให้มันร้อนๆหน่อยเอาดีปลาหมอใส่แล้วก็เอาอะไรเหลืองๆอ่ะกรรมฐานใส่ไปหน่อยนึงให้เท่ากับหัวปลาหมอหัวหนึ่งพอมันละลายแล้วทาทั้งตัวถ้ามึงจะเพิ่มก็เพิ่มทีละ9วันนั้นแม่ให้ใครมาตามเป็นวัดเดินไปเงี้ยท่านกางเกงยังใส่ไม่ได้ต้องถือกางเกงไปอ่ะกางเกงเนี่ยเฟิร์สน้ำเหลืองแล้วท่านอ่ะต้องเดินถือกางเกงตัดทุ่งไปอ่ะท่านดูทุเรศไหมหัวก็ชนตุท่านต้องง่ายต้องเดินไปเงี้ยท่านถือกางเกงไปเดินร้องไห้ไปอ่ะแมงวันก็ตอมแทงจืดไปถึงแม่ก็เอาไปตองปูท่านเอาไอ้หัวปลาหมอเนี่ยฉลมเลยท่านฉลมทั้งตัวเลยไปใครไปไอ้เงาะเลยท่านนอนบนใบตองอ่ะกลางบ้านบ้านก็ไปขี้ฟากหมดนอนตัวดำมาเมื่อมกันแหละแล้วมันคันยุบยุบยุบยุบโอ้ยกูจะมาตายแต่แปลกท่านพอ3วันมันหายหายจนทั้งวันนี้ท่านโอ้เขาที่ได้หัวปลาหมอปลาหมอและเป็นปลาที่โตช้าที่สุดต้อง6ปีนะถึงจะได้กินมันนะเพราะว่าอะไรท่านพอจะสำเร็จปริญญาตรีกับท่านปลาหมอถ้าปลาพยาบาลไม่ถึงท่านถ้าปลาผู้ช่วยปีเดียวนะคนที่ได้ปลาหมอท่านจำไว้นะฮะแล้วไอ้ตรงเหนือปลาหมอมีคุณค่าไหมท่านก็มีคุณค่าเห็นไหมหายเพราะปลาหมอนี่เองท่านเมื่อใครเป็นโรคหิดโรคผิวหนังนะจำตำราอาตมาไว้เถอะไม่รู้ใครบอกแม่มาเนี่ยถึงได้เป็นผู้เป็นคนเงี้ยแต่ผิวหนังมันไม่หายได้ทันนาที่มันขาดไปมันค่อยๆต่อกันมาเนื้อมันขึ้นมันไม่ละเอียดแบบนั้นละคล้ายๆแบบปะผ้าปะทั้งตัวฉันหล่อเฉพาะตรงนี้ท่านเขาไว้ออกทีวีท่านแต่นี่คนรังเกียจใช่ไหมท่านเมื่อคนรังเกียจแม่นอนกับเมียได้ไหมนอนกับลูกได้ไหมไม่ได้มันติดหมดสภาวะทางจิตใจของคนที่เป็นโรคนะโรคเรื้อนเท้าช้างจึงน่าโรคเรื้อนจึงน่าสงสารมากแล้วต้องไปปลดปล่อยทางนั้นแล้วราชวงศ์ทางฝ่ายข้างแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นโรคเรื้อนนะโกริยวงศ์นะแล้วหายเพราะอะไรไหมท่านหายเพราะไอ้ผลกระเบาโกละนะกระเบาอาตมาก็เคยเอากระเบากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวและกรรมฐานเอามาตำลงกันแล้วเคี่ยวหายเหมือนกันแต่หายไม่ขาดไม่เหมือนอะไรหัวปลาหมอก็ดีปลาหมออันนี้ก็เป็นตำรากระเบียนกระเบาสะบ้างาน้ำมันมะพร้าวเอาเคี่ยวเอาตำแล้วเคี่ยวให้เข้ากันแก้อะไรสะเก็ดเงินได้ไหมสะเก็ดเงินก็ได้นะแต่น้ำมันมะพร้าวอย่าไปเผาอย่าไปเคี่ยวให้มันเป็นอะไรเสียสภาพนะฮะตำซะก่อนแล้วก็พอนั่นก็ตำทุกอย่างให้ละเอียดให้แตกซะก่อนแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสารสกัดเย็นใช่ไหมท่านเคี่ยวซะก่อนแล้วเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช่ไหมท่านผสมไปมันจะเรียกเนื้อคืนมาน้ำมันมะพร้าวมันดีตรงนั้นท่านสกัดเย็นก็ขวดละประมาณเท่าไหร่250ขวดเล็กๆท่านนี้มาถ้า500ถ้าเสยผมนะฮะอินทรผมขึ้นหมดท่านแล้วผมจะไม่งอสกัดเย็นเนี่ยท่านลองดูเถอะท่านมันจะไปใส่นะฮะน้ำมันแล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทามือคนเจ้าชาวบ้านอ่ะ
แล้วท่านจะฉีดอะไรฉีดอะไรฉีดอะไรเยลใช่ไหมท่านค่อยทาต่างหากให้มันทับไปบนนั้นแล้วเวลาสระง่ายเยลมันจะออกง่ายอันนี้ก็บอกไว้เป็นตำราท่านคนมันเก่งฉันอยู่กับหมอโบราณมาฉันก็ต้องเก่งใช่ไหมท่านเพราะเราเป็นโรคนี้เราจึงต้องเก่งเกี่ยวกับโรคนี้และเรื่องทำคลอดทำคลอดเนี่ยมันฉันมันเป็นหมอมันตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วท่านฉันมันตำแย assistant ตำแย assistant เป็นผู้ช่วยหมอตำแยที่บ้านเพราะฉะนั้นเอาไปไว้ข้างท้ายและพระราชินีก็ได้ฟังว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทางใต้สุดท้ายแล้วพระองค์ก็จะต้องเดินไปหาคนที่เป็นโรคเท้าช้างซึ่งทรมานมากร้องกำลังงงไปหมดและไม่มีใครมาดูแลและขาต้องวางบนใบตองกล้วยไปและทุกครั้งที่พระองค์ไปก็จะนั่งคุกเข่าลงแล้วถามอาการแล้วก็เอามือไปจับที่เขาเจ็บและทรงไต่ถามอาการและให้แพทย์บันทึกทุกครั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการรักษาทรงมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะกำจัดโรคอะไรเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศไทยแต่หมอก็มาทูลว่าขอให้ทูลพระเจ้าอยู่หัวด้วยว่าอย่าเอามือไปแตะแล้วก็ถ้าแตะแล้วนะต้องล้างพระหัตถ์ทุกครั้งเพราะเดี๋ยวไปเกาตรงนี้บ้างอะไรบ้างหรือสะเก็ดมันลงไปถ้าโดนเหงื่อแล้วมันจะเริ่มลามข้าพเจ้าก็รอโอกาสวันหนึ่งแล้วจะเสวยเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ได้โอกาสจึงทูลสิ่งที่หมอคำที่หมอขอร้องแล้วก็นั่งฟังว่าคงจะตรัสขอบใจคณะหมอแต่ข้าพเจ้าก็ผิดหวังเพราะนอกจากที่ไม่ได้รับคำชมแล้วยังตรัสสอนว่าไม่ติดเชื้อโรคหรอกถ้าเรามีพรหมวิหารธรรมเพราะพรหมวิหารธรรมนั่นแหละคือเกราะป้องกันโรคติดต่อซาบซึ้งครับเป็นเรื่องจริงการที่ในดงของผู้ที่มีโรคติดต่อนะถ้ามีพรหมธรรมไปช่วยเขาโดยไม่นะโดยคิดจะช่วยเขาท่านไม่มีติดต่อโรคนะและเรื่องนี้อาตมาเอามาเผยแพร่แล้วต่อมาเห็นมีคนเข้าไปสร้างหนังแล้วก็ไปค้นเรื่องนี้นะท่านนะสร้างหนังตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องพรหมธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เป็นผู้อุดมด้วยพรหมธรรมและไม่ใช่ท่านฉะนั้นก็ต้องประสานกับพวกผมมิหาธรรมแบบเร่งด่วนใช่ไหมท่านคือพวกปอดเต็กตึงใช่ไหมร่วมกับตันยูไอ้พวกนั้นก็มีผมมิหาธรรมไหมท่านมีไหมมีแต่อาตมาเห็นโอ้ไอ้พวกมีผมมิหาธรรมกลางค่ำคืนไม่นอนกันไปนี่ไงจะไปเก็บศพใช่ไหมท่านเอาศพมาส่งรถเอาคนไข้โอ้โหนี่คือพระพรหมมาช่วยเหลือพระพรหมบนสวรรค์ไม่ได้มาช่วยนะและไอ้พวกนี้นะถูกระแวงว่าจะไปฉกนาฬิกาเขาอะไรเขาก็ไม่รู้ละพอคมมันก็ด่ากันไปเรื่อยนะท่านมาทำอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันท่านเป็นพวกพรหมมีพรหมเป็นรอยบายก็เหมือนกันเป็นที่อะไรเป็นผู้ที่เจริญด้วยพรหมธรรมเป็นผู้ที่บำเพ็ญยอดแห่งทานบารมีเข้าใจทานบารมีไหมทำไมเข้าใจทำไมอาตมาจึงประเมินอย่างนี้บอกทานบารมีก็คือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพศอะไรเป็นทรัพย์ที่มีค่าของมนุษย์ที่สุดท่านชีวิตชีวิตไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอยชีวิตของทุกคนมีค่าต่อตัวเองมากที่สุด2ชีวิตของเรามีค่าต่อคนที่เรารัก3ชีวิตของเรามีค่าต่อหน่วยงาน4ชีวิตของเรามีค่าต่อสังคมถ้าชีวิตของเราขยายไปงี้มันจะมีคุณค่าเพราะการให้ชีวิตคนคนหนึ่งนั้นนะคืนผัวให้กับเมียเข้าไปเพราะเขายังรักของเขาอยู่คืนมีให้แก่ผัวเป็นทานบารมีไหมท่านเขาเข้ามาเนี่ยเขาหวังว่าผัวเขาจะรอดท่านจัดการแล้วท่านคืนเขาไปเขามารับไปพบเนี่ยท่านยืนยิ้มได้เราบำเพ็ญทานบารมีแล้วคืนมีให้แก่ผัวเขาเราได้เป็นทานบารมีแล้วเราจะไม่เป็นคนที่รักเราคืนลูกให้กับแม่เขาลูกเราจะไม่ตายก่อนเราคืนแม่ให้แก่ลูกเขาไปทานไหมท่านคืนพ่อให้กับลูกคืนแม่ให้กับลูกคืนนะเจ้านายให้กับหน่วยงานสังคมคืนคนดีที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติมาสู่สังคมบารมีสูงและคนที่ทำได้ก็คือแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลท่านนี้เราทำได้ทุกวันถ้าคิดเป็นและท่านรู้สึกว่าเป็นบุญไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกนะฮะนี่แหละบุญของท่านบุญของพวกเราถ้ารักษาพระเนี่ยเป็นบุญไหมท่าน
พระธรรมดาเป็นบุญอยู่แล้วท่านรักษาสังฆราชเป็นบุญไหมท่านคืนสังฆราชให้สังคมเป็นบุญไหมเป็นบุญปะโถเอ้ยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าถ้าฉันเข้ามาเนี่ยช่วยๆกันรักษาให้หายหน่อยเป็นบุญต่อสังคมแต่ฉันไม่เข้าจะปฏิญาณองค์นึงเป็นโรคนั้นองค์นี้เป็นโรคนี้หนุ่มๆก็เป็นบอกท่านไปไหนมาเนี่ยไปให้หมอตรวจมาหมอว่าไงหมอเป็นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอายุ27 28เป็นรุ่นอาตมาเป็นหมดเลยผมไม่ให้หมอตรวจถ้าตรวจมันต้องเจอสักโรคอะผมกลัวหมอจะบอกผมเป็นนู่นเป็นนี่ผลใจตกผมไม่ตรวจหรอกตามที่ผมไม่ตรวจแสดงผมยังไม่เป็นให้เราเข้าใจนี้ว่าเราคืนให้แกเขาถ้าท่านทำงานแล้วท่านไม่ภูมิใจในข้อนี้ท่านถือว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรกับความเป็นสภาพโรงพยาบาลเลยนะฮะนั่นคนที่บริจาคโลหิตได้บุญไหมท่านคืนไหมเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเราแต่ถ้าเราไม่มีโลหิตของคนอื่นเป็นไงท่านบอกท่านผู้บริจาคโลหิตหน่อยนะได้บุญท่านได้บุญนะก็คือละแม่กับลูกผัวแกเมียใช่ไหมท่านคืนเขาเข้าโรงพยาบาลพอจะต้องใช้เลือดนะฮะเขารอดปุ๊บนะบุญของเราจะรอดตายเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างสูงสุดยกเว้นนะเอาเลือดไปใช้กับไอ้พวกเด็กแว้นไปบอกได้เลยใครดูอาตมาเด็กแว้นถ้าเกิดตีกันทะเลาะกันต้องนะให้เลือดให้ถุงเดียวให้ถุงเดียวเป็นจรรยาบรรณของโรงพยาบาลนอกนั้นถ้าอยากให้มันรอดญาติมึงต้องไปหาเลือดมาให้เพราะเลือดกรุ๊ปดีๆนะฮะบางทีเลือดขาดฉุกเฉินใช่มั้ยท่านอย่างกำแพงเพชรเนี่ยขาดเลือดต้องเกณฑ์ทหารไปนะท่านนะชั่วโมงชั่วขาดเลือดท่านและไปให้ไอ้เด็กแว้นมันตีกันเนี่ยชีวิตอย่างนี้ไร้ค่าตีกันซ้ำซากไอ้เพื่อเข้าคุกแล้วเข้าคุกอีกออกมาก็ยิงกันอะไรกันนะเก็บเลือดดีๆไว้แม่อาตมาเนี่ยท่านวันนึงก็ตอนน้ำท่วมอ่ะอาตมาไปทอดกฐินที่นุ่นน่านอยู่ดีๆนะก่อนจะไปก็รู้แม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลก็บอกเอาแม่เข้าโรงพยาบาลเถอะรู้สึกเพ้อเบาหวานขึ้นแล้วไปกินอะไรไปกินเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงท่านเพ้อบอกแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นอีกวันแล้วก็ไปน้องสาวโทรบอกพี่แม่ต้องใช้เลือดก็บอกหมอสิก็บอกมันไม่มีก็ขอคุยกับเขาหน่อยเขาบอกท่านต้องใช้เลือดกรุ๊ปพิเศษนะก็หมอก็ไปบอกกับสภากาชาติบอกผมบอกแล้วเขาไม่มีก็โทรโรงพยาบาลศิริราชท่านตอนนั้นน้ำท่วมเราก็ไปช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้กับคุณประชัยเลือกไพรัตน์เนี่ยท่านที่น้ำไม่ท่วมศิริราชนะที่อาตมาเอาปูนไปท่านแต่ละท่านจำไว้นะถ้าน้ำท่วมท่านจะไปก่อกำแพงทำมันจะท่วมแบบปีอะไรปี54อะอาตมาพอศิริราชพอสุรินทร์น่ะตอนนี้เป็นท่านพ้นวาระไปแล้วท่านคุณรู้จัก TPI มั้ยรู้จักช่วยขอปูนให้หน่อยพอศิริราชน้ำจะท่วม อะไรทรายเอาไม่อยู่แล้วขออะไรอิฐบล็อกด้วยนะเอาเท่าไหร่อ่ะท่านมาดูเถอะเยอะเลยก็แล้วกันท่านถ้างานนี้ศิริราชล่มนะระบบทั้งข้างล่างจะล่มหมดท่านแล้วจะตายกันเป็นเบื่อแล้วอะไรอุปกรณ์การแพทย์จะเสียหายไม่ได้ด้วยโทรไปหาคุณประชัยจะไปโอ้ท่านอิดบล็อกไม่ต้องเอาแล้วครับเอางี้ผมถวายปูนเท่าไหร่ก็ได้ท่านเพราะในหลวงอยู่ที่นั่นและคนไข้อยู่ที่นั่นและระบบของศิริราชเป็นระบบถ้าพังหมดผมส่งวิศวกรไปเดี๋ยวนี้ขอพบกับผอ.หน่อยแล้วไม่ต้องปูนทั้งปูนแล้วท่านเอาปูนของบริษัทผมไปแล้วซ้อนกับแบบนี้ท่านสลับให้สูงและกรีดถุงเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดเลยท่านไม่เกิน3ชั่วโมงนะที่มันไหลมานะมันจะกลายเป็นกำแพงถ้าต้องการนะถ้าน้ำแรงหน่อยต้องติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช้2ชั้นถ้าตรงท่าพระจันทร์เข้าไปใช้ชั้นเดียวและรับรองท่านถ้า2ชั้นนะฮะถ้าทำแบบนี้นะปืนใหญ่ยังไม่ได้กินเลยท่านแต่มีปัญหานะท่านนะถ้าน้ำลดแล้วจะทำไงกับมันไอ้น้ำลดว่ากันทีหลังเอาไอ้ตอนน้ำขึ้นมาดีกว่าท่านก็ไปช่วยมันก็เลยรอดท่านพอรอดปัญหาจริงๆท่านทุกวันนี้นะข้างๆทางนี้ยังไม่ได้ออกแล้วท่านมันจะออกไงท่านมันหนากว่าฉาบปูนเนี่ยท่านก็ปูนทั้งโลกขนาดนี้ท่านยาวขนาดเนี้ยอาตมาก็เลยบอกว่าพ่อฉันให้ค่าสีเอาสีไปทามันสวยๆซะวิธีการต่อสู้น้ำต้องใช้ปูนเท่านั้นนั่นแหละง่ายๆท่านใช้กระสอบทรายเสร็จหมดก็บอกพ่อบอกอ่ะงี้ท่านมีคนอยู่ประมาณ 6-700 คนทานและยากคนขัดเดี๋ยวผมระดมไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ท่านใช่ไหมอาตมาก็

ไม่มีเลือดแม่กูต้องตายแต่นี่กูมาทำบุญนะเนี่ยก็เลยเดินไปจากกลางแจ้งที่จังหวัดน่านยกมือขึ้นว่าข้าพเจ้ามาทำบุญอุทิศกุศลแด่เทวดาแล้วถ้าแม่ไม่ได้เลือดต่อไปไม่ทำบุญแล้วเทวดาก็ไม่มีอุทิศกุศลแล้วบุญใหญ่ๆไม่เอาแล้วทำบุญเหนื่อยแทบตายชักกวดน้ำทุกวันต่อไปเทวดาก็ไม่ต้องกินแล้วท่านจะอายุสั้นเพราะท่านจะรับกุศลจากพระแล้วฉันจะบอกเลยเทวดาไม่มีจริงถ้ามีจริงต้องช่วยแม่ฉันนึกได้ว่าเคยไปบรรยายกรุ๊ปเลือดพิเศษที่สภากาชาดเขาจัด800กว่าคนเฮ้ยแต่คนนั้นโทรศัพท์ไปเขาประสานงานให้เขาบอกขอคุยกับเทคนิคการแพทย์คนโรงพยาบาลใช้เอบีเนกาทีฟได้มันมีอยู่2ถุงซึ่งมีเจ้าของแล้วเศรษฐีเขาสั่งไว้เดี๋ยวถามพ่ออ้อก่อนที่คุมเลือดบอกให้แม่เจ้าคุณรอดตายมาตั้งแต่54ถึงปีนี้เท่าไหร่เพิ่งตายปีนี้มกราเนี่ยกี่ปี5ปีอะเลือดถุงเดียวท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นยอดแห่งนักบำเพ็ญทานบารมีใครบริจาคเลยเป็นยอดแห่งนักทานบารมีแต่ควรจะใช้โลหิตให้มันเหมาะสมหน่อยแล้วให้ไอ้พวกแว้นมันรู้ไปหาว่าพระโหดร้ายแล้วกูไม่ได้โหดให้มึงถุงเดียวนอกนั้นมึงไปเกณฑ์ญาติเอามาถ้าญาติมึงอยากให้รอดญาติมึงก็บริจาคมาหรือบริจาคเป็นเงินมาซื้อเลือดไม่ใช่ทุกอย่างฟรีหมดไม่ใช่ไม่งั้นคนไทยไม่เข็ดให้มันเข็ดท่านให้มันรู้ตัวว่าโอ้ถ้ากูพุนไปนะกูโดนแทงกูโยนฟันกูตายแน่กูต้องหาเลือดมันจะได้หายซ่าถูกไหมท่านต้องมีการกับประปาปรามเออเป็นย่อยพูดบำเพ็ญอะไรท่านทานบารมีเป็นสุดยอดของคนดีการที่เรายึดอาชีพเนี่ยเป็นคนดีแล้วท่านจะดีโดยกฎเกณฑ์จะดีโดยสังคมและใจต้องดีใจท่านต้องดีไม่ดีไม่เป็นอย่างนี้ใครมาอยู่อะไรก็ตามทำไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้เคยคิดไหมว่าคิดผิดพยาบาลเคยคิดไหมพยาบาลเคยคิดไหมถ้ารู้เป็นพยาบาลเหนื่อยขนาดนี้ไม่เป็นสักดีเคยอุทานไหมเคยใช่ไหมก็ไปตายซะสิคะก็ออกไปได้เลยออกไปได้ไหมออกไปอยู่เอกชนได้ไหมก็ได้ทำไมไม่ออกล่ะก็สวัสดิการมันต่างมีบรรนานไหมเนี่ยมีไหมอ้าวคุณอยู่ได้ตลอดชีวิตคุณไม่เอาเหรอคุณจะเอาบำเหน็จเหรอคุณจะเอาโบนัสกับบำเหน็จไหมล่ะแล้วพ่อแม่เจ็บพ่อแม่ป่วยสิทธิพิเศษมีไหมสิทธิตำแหน่งการมีใช่ไหมท่านแล้วยังมีเส้นพิเศษอีกแล้วเพื่อนฝูงนะยังมีเส้นพิเศษอีกใช่ไหมท่านรู้ไหมว่าท่านทำอาชีพนะท่านสงเคราะห์ใครบ้างญาติโกติกาโคตรเง่าเหล่ากรนะท่านสงเคราะห์หมดเลยถูกไหมฮะท่านสงเคราะห์เขาหมดแหละแต่ว่าตัวเราต้องเป็นคนดีแล้วขอให้ทุกคนรู้ใครไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีในธนาขอให้ดีในสิ่งนั้นจริงและขอให้รู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอาชีพนี้เราเกิดมาเพื่อทำอาชีพนี้ไม่มีโอกาสปฏิเสธอาตมาเกิดมาเพื่อเป็นพระจะอยากศึกให้ตายโขมันก็ไม่ได้ศึกสามมาตบกันหน้าห้องแย่งนะมาตบกันหน้าห้องนะฮะบางวัน 4-5 คนมันก็ไม่ได้ศึกถึงมีผู้หญิงมาชอบก็ไม่ได้ศึกถึงเบื่อพระด้วยกันท่านที่น้อยใจอยากจะศึกมันไม่มีโอกาสศึกเลยท่านมันมองไม่เห็นกูจะศึกได้ยังไงมันจะมีอุปสรรคมีการขอร้องมีอะไรโอ้นะพออายุ35จึงได้รู้ว่าเขาสร้างมาให้เราเป็นพระหนึ่งเราคงอธิษฐานความเป็นพระไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวจากอดีตชาติสองนะเวลาโยมเขาใส่บาตรเนี่ยถ้าโยมใส่บาตรถ้าใครเคยใส่บาตรในเล็กๆใช่ไหมถ้าเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเนนบวชนานๆนะลูกนะบวชให้เป็นสมภารเจ้าวัดเชนะจ้าครับรับปากเขาไว้แล้วมันขี่ปากละท่านแล้วปากเรานั้นก็สวดมนต์ไหว้พระถึงจะมาใส่บาตรได้แล้วคนเรานั้นก็ตายไปหมดแล้วท่านเขาไปอยู่บนสวรรค์ใช่ท่านเวลาฉันเดินไปซื้อเกงปุ๊บนะคนที่เคยใส่บาตรอาตมาก็คงนั่งมองหึทรยศเลยเนี่ยจะศึกมากไปเดี๋ยวเธอมึงไม่ได้แดกแล้วงานเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารับปากและจะตบัดสัตว์เขาเลยหาทางไม่ให้ศึกเลยท่านไอ้ร้านกางเกงอยู่หน้ากทม.ตอนนี้เลิกไปแล้วนะฉันไปตัดร้านนั้นนะก็เจ้าคุณอีกองค์นึงตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันปีเดียวกันท่านไปตัดด้วยกันนะฮะผลที่สุดไม่ได้ศึกทั้งคู่ก็แล้วบวชมาหงุดหงิด

นะผมไม่ได้ศึกเหมือนคนอินทนะมองดูสบงหนูก็กัดเดี๋ยวดูตลปัดไฟก็ไหม้มันเถื่อนไปหมดท่านมันเกะกะตาไปหมดเหมือนผู้หญิงแบบเลือดจะไปลมจะมาอะไรมันฟึดฟัดเอ้ยใครๆคนบ้าๆบอๆใช่ไหมท่านไฟขึ้นหน้าฟ้าขึ้นแก้วอารมณ์งุนงิดใช่ไหมท่านลูกตาทำอะไรขวางตาไหมไม่รู้ตัวใช่ไหมท่านเมโนพอสรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวแล้วท่านมันเป็นงั้นแต่เขาไม่ได้เราศึกแล้วทำอะไรเนี่ยท่านถ้าทำอะไรไม่ค่อยดีมันจะขัดขวางท่านจะกินข้าวเย็นเนี่ยมันคนมาเรื่อยเลยท่านไม่ได้กินสักทีท่านแต่จะสร้างวงสร้างวัดอะไรท่านนะจะสร้างวัดจะทำกิจการใหญ่ๆนะฮะอยู่เฉยๆไม่มีตังค์ใช้ท่านไม่มีใครเอาคนมาทำบุญกุศลกับอาตมาแต่ถ้าเราจะต้องทำไอ้นั่นไอ้นี่นะจะไปทำโรงเรียนนู่นเขาต้องการสัก 300,000 ที่ชัยนาทก็ไม่ใช่บ้านฉันไม่มีเงินโว้ยเขาจะปูพื้นเขาทำโครงการมาแล้วจะทำไงเมื่อวานโยมท่านจะทอดพระป่าสักทีเอาสัก10 คนพอท่านจะทอดพระป่าที่ไหนบอกนี่เขามีหนังสือว่าเมื่อสัก10 วันที่แล้วเอาสิท่านโรงเรียนเอาก็เลยเขาฟังว่าสพท.ให้มาแต่อะไรให้มาแต่ตัวโรงเรียนกับพื้นที่ขัดด้วยปูนธรรมดาลงสีเขียวแต่สมัยนี้มันต้องปูแล้วท่านปูกระเบื้องใช่ไหมฮะต้องมีค่าแรงปูต้องมีกระเบื้องอย่างดีกระเบื้องไม่ดีปูไปแล้วมันแตกก็ซ่อมไม่ได้ได้เงินแล้วท่านอ๋อเขาสร้างให้เรามาเป็นอย่างนี้อย่าเบื่อนะเบื่อยังเลิกสักทีนะไอ้ที่ว่ารู้งี้ไม่มาเป็นซะก็ดีหรอกนะไม่มาเป็นจะเป็นอะไรรูปร่างนี้จะเป็นอะไรรูปร่างอย่างเราเนี่ยฮะถ้าเราไปเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นแม่ค้าจะขายของได้ไหมไม่ได้พอมาใส่หมวกพยาบาลไปครับมันใช่เลยใช่ไหมพอใส่หมวกดูดีขึ้นไหมคุณดีไหมฮะดีขึ้นพอใส่หัวงอกหัวดำขึ้นมาดีขึ้นเลยใช่ไหมท่านถ้าไปอาชีพอย่างอื่นทำอะไรเพื่อเราก็เหมือนกันนะทำอะไรแล้วอยู่ในที่นี้ต้องปลอดภัยแต่ไม่ปลอดโรคง่ายๆก็แล้วกันนะฮะชีวิตปลอดภัยไม่ปลอดโรคศัตรูก็น้อยลงใช่ไหมทุกอย่างเขาสร้างเรามาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้เถอะว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ครูอย่างแพทย์อาชีพเกี่ยวกับครูอย่างแพทย์พยาบาลอย่างนั้นท่านเป็นอาชีพที่เป็นของคนดีปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะนั้นเป็นสุดยอดของคนดีนะเป็นผู้ที่ต้องสละชีวิตต่อชาวโลกก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่ติดต่อหรือการที่ไรที่เราจะต้องไปเอาอะไรเอาคนไข้มาผ่านวิกฤตมาอะไรมาเนี่ยฮะเพราะนั้นให้ท่านเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลซะก่อนเข้าใจยังท่านถ้าเขาถามว่าโรงพยาบาลคืออะไรตอบได้ยังท่านก็เอาไอ้นี่ไปพิมพ์สิท่านเดี๋ยวฉันจะไปถ่ายเอกสารเอาไหมแล้วไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ติดหน้าโรงพยาบาลเลยนะพิมพ์แล้วให้มันถาวรโรงพยาบาลคือให้ทั้งคนไข้ให้ทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนอ่านได้ไหมได้เมื่อไหร่เขียนไว้ตั้งนานแล้วไปบรรยายนู่นท่านมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์เชียงใหม่เมื่อ20 ปีที่แล้วท่านจำได้โอ้โหเราไปบรรยายตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเรารู้จักโรงพยาบาลดีขนาดนี้ก็ถามว่าทำไมท่านรู้จักโรงพยาบาลดีเพราะฉันไม่เป็นฉันเป็นผู้ใช้โรงพยาบาลนะท่านมันก็ต้องมีความรู้สึกสัมผัสต่อโรงพยาบาลแต่คนในโรงพยาบาลกลับไม่รู้ว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรและไม่บอกสังคมว่าโรงพยาบาลมันคือ9 อย่างเมื่อเข้าใจแล้วต้องให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วไปแขวนในเว็บไซต์นะไปแขวนในเว็บไซต์ว่าโรงพยาบาลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอะไรของมหาวิทยาลัยใช่ไหมท่านของผู้เชี่ยวชาญว่าโรงพยาบาลคือสิ่งนี้แล้วส่งเว็บไซต์ไปนู่นด้วยโรงพยาบาลแล้วนะตากสินใช่ไหมท่านคุณกทม.ไหมให้มาดึงเอาไปใช้มาดึงข้อมูลนี้นะสามารถเอาไปใช้โฆษณาบรรยายได้เลยเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่เดหวงพระราชบัญญัติปฏิพันธ์แต่เขาเห็นเขาก็รู้ว่าของฉันนะเพราะสำนวนอย่างเงี้ยของอาตมาคงคมแบบนี้ฉันองค์เดียวเท่านั้นแหละคราวนี้หันมาดูท่านเมื่อเราไปโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะเป็นมหาลัยนะในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์เราตั้งปรัชญาว่าไงที่นี้หรือทุกโรงพยาบาลเนี่ยท่านตั้งปรัชญาว่ายังไงในทางการแพทย์พยาบาลบอกได้มั้ยว่าโรงพยาบาลนี้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์สามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ยึดมั่นเวชบริการปรับปรุงระบบเวชบริหารชำนาญเวชโอสถขยันจดเวชระเบียนและเรียนเวทมนต์คาถา

สองสี่หกแปดมาเกี่ยวกับเวทไหมท่านที่ว่ามาเกี่ยวกับหมดไหมที่นี่เป้าหมายของเราคือเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ส่งเสริมความรู้เรามีโรงพยาบาลมีสถาบันใช่ไหมท่านในเรื่องเวชศาสตร์ต้องสอนให้รู้อาตมาเนี่ยอยากเป็นหมอ

แล้วก็เผอิญมีหมอแล้วท่านก็เรียกหมออะไรหมอทหารเขาเรียกนะหมอเสนารักษ์ใครพอจะเสนารักษ์ไปแล้วก็ไปเป็นหมอตามบ้านก็ไปซื้อยามาฉีดกันยาสมัยนั้นก็มีไม่กี่ขนาดแล้วท่านนะหนึ่งฉีดกลูโคสกับวิตามินบีเข้าเส้นผสมกับกลูโคสแล้วก็ผสมกับอะไรน้ำกลั่นเข้าเส้นบำรุงแทนน้ำเกลือถูกไหมวิตามินบีเหลืองๆนะท่านฉีดเข้าไปที่เขาหยดในอะไรนะท่านในน้ำเกลือนั่นแหละแต่ก็ฉีดเริ่มจะได้เร็วๆขึ้นเพราะไม่มีน้ำเกลือขายท่านแล้วเรามีหมอไปบวชอาตมาเอาเป็นบริวารหมอก็อ่านหนังสือไปเขายังพาสังคมรอดแล้วอาตมาก็เป็นมือฉีดยาประจำวัดยาอะไรที่ฉีดรู้ไหมสองยาหนึ่งโปรเคนรู้จักโปรเคนไหมจากโปรเคนก็จะเป็นอะไรท่านเป็นต่อมาก็มียากาน่าไมซินอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะแรงหน่อยก็แพงหน่อยต่อมาออกแล้วมีขวดมันเป็นยางใช่ไหมท่านต้องค่อยๆแทงแล้วแทงแล้วก็ต้องระวังยามันเข้าไปในนี้ด้วยท่านนั่นแหละในหลอดยาเดี๋ยวไปเข้าไปนี่ไปเจอในเส้นเลือดอุดตันหนึ่งนะท่านห้ามมีอะไรฮะห้ามมีลมในหลอดยาฉีดลงเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอันตรายนะท่านนะต้องไล่เนี่ยมานั่งดีดเงี้ยพอลมมันหมดก็ดีก็พอลมหมดก็ค่อยๆปี๊ดให้ยามันไหลปี๊ดแล้วถึงจะฉีดได้นะเป็นท่านสองฉีดศพเนี่ยยาฉีดศพเนี่ยถ้าศพตายนะแต่เรามียาฉีดศพฉันก็เป็นมีหน้าที่ในการฉีดศพนั่นแหละแล้วก็ศึกษาเวชศาสตร์มาก็พอมีความรู้บ้างตำรายาโบราณก็รู้บ้างมีอยู่3ขนานที่กุฏิยาหมกขมยาหอมยาแก้อะไรนอนไม่หลับก็เลยยากล่อมนางนอนกินไปแล้ว7วันเนี่ยนางจะนอนสบายเพราะนางนอนไม่หลับแล้วจะไปโรจมานางจะหงุดหงิดจะด่าผัวจะด่าลูกฟังกระโถนโยนกระป๋องใช่ไหมถ้ากินยาอันนี้ไปแล้วไม่ต้องไปกินยาแบบสมัยใหม่คือยามันแห้งยาหอมกล่อมนางนอนตำราของหลวงปู่ฉันเนี่ยสุดยอดท่านกินแล้วนอนสบายตื่นมาอารมณ์ดีสดชื่นตื่นไปแล้วงงงงสดชื่นท่านเพราะนั้นให้เรารู้ว่าเราต้องประกาศความเป็นผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์นี่เวชศาสตร์อะไรที่เป็นเอกของเราอะไรท่านเวชศาสตร์มันก็มีทุกเรื่องอะก็ทุกอย่างรักษาโรคได้ใช่ไหมท่านแต่เวชศาสตร์ที่เป็นทางวิชาการที่เด่นที่สุดของโรงพยาบาลนี่คืออะไรท่านต้องตั้งเป้าหมายอันนี้เป็นมอตโต้ฮะแต่เป้าหมายของท่านเนี่ยท่านจะเอาอะไรแบบเมื่อวานคนส่งไลน์ไปให้เพราะว่าหมออะไรนะพยาบาลเภสัชกรคนหนึ่งอ่ะที่ผลิตยาต้านไวรัสเอชได้แล้วไปประเทศของกงของโก้อะไรท่านแล้วฝรั่งมันแอนตี้ใช่ไหมว่ายาของเราของมันเนี่ยเม็ดละเท่านี้แต่ของไทยแค่8บาท12บาทของมัน1,200ต่างประเทศเนี่ยที่เขาตั้งข้อกีดกันทางยาทางยาเนี่ยท่านทางเวชศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าเป็นกำไรของประเทศเขาจึงไม่ให้มาตรฐานเราอาตมาบอกได้เลยมาแพทย์แผนไทยนะต้องไปเรียนแบบนี้ก็เขารักษากันมาหมอกระดูกหมอโบราณใช่ไหมท่านเขารักษากันมาโดนจับหมดพอจับไปแล้วจะได้รู้ว่าวิชามันหมดไปที่จะมาฟื้นฟูไม่ใช่ใครแล้วที่ทำลายยาแพทย์แผนไทยอ่ะกระทรวงสาธารณสุขเริ่มทำลายเองโดยการจับหมอตามบ้านเพราะอะไรฮะเพราะไอ้นะหนึ่งกฎหมายต้องมีการประกอบโรคศิลป์สองกฎหมายยังไม่กับแพทย์แผนไทยตัวยังไม่ไปพิสูจน์บางทีเขาใช้ยาแค่2ขนาดเท่านั้นนะเอาเขาสับนะติดคุกติดตารางได้พอดีเขามีกรรมท่านเพราะนั้นยาที่เราคิดว่ามันรักษาไม่หายเขารักษาของเขาหายอะแล้วถ้าไปโรคนี้นะสมัยก่อนนะท่านในกรุงเทพถ้าใครกระดูกแตกกระดูกหักเป็นแผลเน่าเขาไม่ได้นึกถึงโรงพยาบาล นี้นะเขาบอกต้องไปวัดโพหลวงพ่อเมี้ยนถ้าไปหลวงพ่อเมี้ยนพ่อเมี้ยนมีอะไรมีน้ำมันยาแล้วก็มีมีดอยู่อันหนึ่งท่านคล้ายๆมีดหมอแล้วก็มีไม้อยู่แท่งหนึ่งแล้วมีเขียงใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งไอ้คนไข้ก็นั่งแล้วก็ทำเฟือกท่านทำเฟือกโบราณทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็นั่งแล้วถึงเช้ามาก็จะรักษาก็เอามึงนั่งยันข่าวขึ้นแล้วถ้าเขามาเงี้ยเอามีดสับมาจักจักจักลูดแผลดสับมาลูดแผลดแล้วก็ยาทามันก็หายเข้ามาตลอดถ้าแถวอยุธยา

0: นะฮะต้องหลวงพ่อเมี้ยนเหมือนกันวัดโพกับเจ้าบางบานตายไปแล้วชื่อเมี้ยนเหมือนกันท่านเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ไม่กี่วัดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้หลายปีมาแล้วทำไม่ได้เพราะสาธารณสุขนะไปจับพระมันก็หายไปสิท่านพระนิยายไทยที่มันหายไปตำรับดีๆที่มันหายไปเนี่ยเพราะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนจัดการให้มันหายไปโดยการที่หมอปัจจุบันก็ไม่เชื่อถือและถามว่าหมอปัจจุบันที่มันรอดมาเนี่ยที่มึงเป็นซางหลาดละอองขาวเนี่ยนะพ่อแม่มันทำไงมากวาดยาใช่ไหมท่านฝนกับฝรั่งมีไหมท่านเสร็จแล้วป้ายไหมท่านน้ำสาวข้าวฝนกับฝรั่งมีไหมท่านอ้าปากมาเนี่ยพริกทงพริกไทยนะยาดำล้วงแล้วมันรอดมามันทำไมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ย
1: ท่านผู้ชมคะหากเราเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขผลของการทำงานอยากมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเองนั่นเองค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่อง

0: กองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

ที่พี่เมย์ไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วก็ได้เจอน้องๆนะคะมักจะมีเด็กๆมาถามว่าจะเรียนสายอะไรดีเรียนคณะอะไรดีประกอบอาชีพแนวนี้ดีไหมนะคะการที่เรายังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้2เหตุผลด้วยกันเนาะคือเราอาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะสะท้อนคิดจริงๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วก็สังเกตตัวเองจริงๆว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นอยากทำหรือว่าไม่มีแรงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลมากพอเนาะน้องๆวัยมัธยมยังเด็กมากเลยนะคะบางทีเราก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้

วัตถุดิบที่จะทำให้เราเริ่มคิดเริ่มเห็นต่อจุดในชีวิตว่าเส้นทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราสะท้อนคิดได้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้มากขึ้นนะคะคือการหาคนรอบตัวนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เราสะท้อนคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะวันนี้พี่เมย์มีแผนภูมิมันหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เราหาคนรอบตัวที่อาจจะช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะถ้าน้องๆดูภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีแกนอยู่สองแกนด้วยกันเนาะแกนแนวตั้งเนี่ยคือแกนของการถามเนาะคนบางคนรอบตัวเราเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่ช่วยตั้งคำถามเยอะเนาะแล้วก็จะมีบางคนที่เวลาเจอเราไม่ค่อยถามอะไรอาจจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีแกนแนวนอนเหมือนกันก็คือแกนของการให้คำตอบนะคะคนบางคนที่รอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เจอแล้วคุยแลกเปลี่ยนด้วยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเรามากนะคะแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงรอบตัวเราที่จะให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยตอบกับเราเยอะมากเลยในเรื่องต่างๆที่เรามีคำถามนะคะลองดูกลุ่มซ้ายล่างก่อนนะคะคนซ้ายล่างเนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มซัพพอร์เตอร์คือเป็นผู้สนับสนุนเนาะเป็นคนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจเวลาเราทำอะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยืนเชียร์อยู่ข้างหลังเหมือนเราไปพรีเซนต์งานให้คุณครูฟังข้างหน้าผู้ใหญ่หรือเพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอยพยักหน้าแล้วก็ให้กำลังใจเรานะคะadvisor นะคะหรือเป็นคนที่ให้คำแนะนำเนาะ advisor เป็นคนที่ตอบเยอะเนาะแล้วก็อาจจะถามเราไม่ได้เยอะมากอารมณ์เหมือนคุณแม่เรานิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบว่าชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ให้มุมมองมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนคนที่เป็น advisor เนี่ยจะเป็นคนที่มีของดีมีประสบการณ์แล้วเขาก็มักจะให้สิ่งที่เขารู้บอกเราว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรจากประสบการณ์ที่เขามีนะคะจริงๆจะมีคำหนึ่งที่มีความคล้ายคำว่า advisor เหมือนกันคือคำว่า mentor เนาะ mentor เนี่ยจะต่างจาก advisor นิดนึงตรงที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ให้มุมมองของเขาอย่างเดียวแต่เขาก็อาจจะฟังเราเยอะด้วยถามเราว่าเป็นยังไงอยากจะเข้าใจเรามากขึ้นก่อนที่เขาจะให้คำแนะนำในมุมมองและก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะแต่คนที่พี่คิดว่าเป็นคนที่สำคัญมากเลยเนาะในการที่อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือคนที่เป็นโค้ชนี่วงให้ทุกคนได้เห็นดูตรงนี้นะคะโค้ชเนี่ยคือคนที่ถามเยอะอยากเข้าใจเรามากขึ้นอยากรู้ว่าเรื่องราวเราเป็นยังไงช่วยตั้งคำถามช่วยให้มุมมองนะคะแต่คนที่เป็นโค้ชเนี่ยจะไม่ค่อยให้คำตอบเราเท่าไหร่เวลาที่เราเข้าไปคุยด้วยเขามักจะชวนเราคิดชวนเราตั้งคำถามเช่นถ้าเราไปถามคนที่เป็นโค้ชว่าอยากจะทำอาชีพอะไรดีเรียนคณะอะไรดีคนที่เป็นโค้ชอาจจะชวนเราตั้งคำถามว่าแล้วตอนนี้มีอะไรในใจบ้างลองเรียนรู้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เขาให้กับเรามาจะไม่ได้เป็นคำตอบนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามที่อาจจะทำให้เราได้ขุดค้นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งคนที่เป็นโค้ชเนี่ยก็จะมีอยู่รอบตัวเราเนาะคนที่เป็นโค้ชอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่เสมอไปก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยตั้งคำถามให้เราตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นญาติใกล้ชิดที่มีอะไรแล้วเขาช่วยเราสะท้อนคิดได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเองได้เช่นเดียวกันนะคะที่อาจจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีเยอะแยะเลยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นช่วยตั้งคำถามมากกว่าให้คำตอบสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูนะคะที่มาร่วมเรียนหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะไม่อยากชวนให้คิดเช่นเดียวกันเนาะว่าเราจะเป็นโค้ชให้กับน้องๆลูกๆลูกศิษย์ได้ยังไงบ้างเพราะบางครั้งคำถามของเราที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เขาพลิกมุมคิดอาจจะไม่ใช่เป็นการให้คำตอบแต่เป็นการชวนให้เขาสะท้อนคิดผ่านคำถามดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะคะคือการพยายามสร้างโอกาสที่จะทำให้เราได้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพสายงานสายการเรียนที่เราสนใจในจังหวะนี้นะคะพี่อยากที่จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ self discovery planning เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เราวางแผนแล้วก็ค้นหาตัวเองได้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองว่าคำถามที่เรามีที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นหาคำตอบกับมันได้ยังไงบ้างค่ะตัวอย่างที่อยากจะให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ
มีน้องๆจำนวนมากอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่เมย์ก็เลยชวนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเราเห็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเท่อยู่นะแล้วมันก็น่าสนใจทันสมัยมากเลยแต่เราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะเราเห็นกับงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวันมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสมอไปก็ได้นะคะแล้วถ้าเรานั่งคิดนั่งตั้งสมมติฐานเองอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้เราได้คำตอบนั้นเนาะวิธีการนึงที่จะใช้เจ้า self discovery planning template นะคะคือการลองวางแผนดูซิว่าเราจะต้องไปทำอะไรและเราจะต้องคุยกับใครบ้างเราถึงจะได้ข้อมูลเพิ่มทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเจ้างานยูทูบเบอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะตื้นลึกหนาบางชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่อยากจะชวนทุกคนคิดก็คือการที่เราอยากจะรู้ว่าเราจะชอบทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเราต้องคุยกับใครบ้างเราอาจจะอยากไปคุยกับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะว่าชีวิตของเขาที่เราเห็นกับที่เกิดขึ้นจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะนอกจากการไปคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะมันมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะพี่ลองเขียนออกมาคร่าวๆเนาะมันไม่ต้องเป็นแค่นี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเราอาจจะแบบอ่ะลองเปิดชมรมยูทูบเบอร์ในโรงเรียนดูเลยสักตั้งนึงใช่ป่ะคะทำให้เราได้เห็นเองได้ลองเองเลยว่าถ้าฉันเปิด channel YouTube ของโรงเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์เป็นยังไงชอบไหมลองทำจริงในสเกลเล็กๆในโรงเรียนแล้วเราชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าติดต่อคนนี้ทำยูทูบเบอร์ได้จริงๆเนี่ยเราอาจจะขอสัมภาษณ์แล้วก็อาจจะขอฝึกงานกับเขาก็ได้ใช่ไหมคะการทำแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นว่างานเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่านะถ้าเราต้องใช้ชีวิตเหมือนคนคนนี้เราจะมีความสุขหรือเปล่าภาพที่เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนกันหรือไม่นะคะน้องๆจะเห็นว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแพชชั่นชัดเจนว่าฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือสิ่งไหนแล้วพอเราไม่รู้ไม่ชัดเราก็มีความกดดันแล้วก็กังวลว่าทำไมเราไม่เห็นเข้าใจตัวเองเลยนะคะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเส้นทางชีวิตอย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างทางนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้แนะนำให้กับน้องๆได้รู้จักในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะหรือว่าแบบฝึกหัดในการที่จะเข้าใจตัวเอง self discovery planning เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดที่อาจจะทำให้น้องๆได้ดึงคำตอบที่อยู่ในตัวเองออกมาผ่านการตั้งคำถามของคนรอบตัวเนาะผ่านการหาข้อมูลจากการสร้างโอกาสต่างๆหลายครั้งคำตอบอยู่ในตัวเราก็จริงนะคะแต่การที่มีคนอื่นช่วยสะท้อนคิดการมีโอกาสที่ทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือสายเรียนที่เราสนใจมากขึ้นจะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่เราอยากจะเดินไปข้างหน้าหรือไม่นะคะจะเริ่มต้นที่มุมมองในการมองปัญหาก่อนนะคะหลายครั้งเวลาที่เราคิดไม่ออกเข้าใจตัวเองละแต่ว่าเรามีข้อจำกัดเยอะมากเลยในชีวิตนะคะเช่นอยากจะทำอาชีพนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านไม่เข้าใจเลยเนาะหรือว่าเอ้ยอยากที่จะเรียนสายไหนสายหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุนหรือว่าข้อจำกัดที่อาจจะทำให้เราไปถึงเป้าที่เราวางไว้ไม่ได้นะคะเมื่อใดที่เราเห็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นปัญหาบ่นกับตัวเองว่าทำไมเราโชคร้ายจังเลยเนาะทำไมเราถึงเกิดมามีข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราพูดกับตัวเองแบบนั้นเนี่ยเราก็จะยังยืนอยู่ในวงกลมของปัญหาอยู่ดีเนาะเราก็จะยังอยู่ในโซนที่วกวนอยู่กับปัญหาหาทางออกไม่ได้นะคะกรอบความคิดนึงที่พี่เมย์คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทำให้น้องๆได้เริ่มก้าวออกจากโซนของปัญหาเข้าไปในมุมที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นทางออกมากยิ่งขึ้นคือกรอบความคิดที่มีชื่อว่า good enough for now หรือว่าดีพอณตอนนี้นะคะความหมายก็คือชีวิตเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ทุกอย่างมันสวยหรูมีปัญหามีข้อจำกัดมากมายแต่ให้เราบอกกับตัวเองว่าจุดที่ยืนเนี่ยแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่มันดีพอที่เราจะเริ่มคิดละว่าเราจะทำอะไรกับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้บ้างความหมายก็คือความเพอร์เฟกต์ไม่มีอยู่จริงค่ะแค่มันดีพอมันจะทำให้เราเริ่มก้าวออกจากมุมของปัญหามุมที่เราบ่นแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดที่เราจะเริ่มคิดมากขึ้นว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไง
ส่วนตัวพี่มองว่าแนวคิด good enough for now เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากๆในการที่เราจะเริ่มออก

แบบได้เพราะถ้าเราไม่ได้บอกตัวเองว่าเราอยู่ในโซนที่ดีพอแฮปปี้แล้วดีพอณตอนนี้แล้วเราจะไม่พร้อมเลยในการที่จะพาตัวเองออกจากโซนของปัญหาเข้าสู่โซนของการหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะน้องๆ อาจจะรู้สึกว่าน้องๆแบกปัญหาอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราลองตั้งคำถามจริงๆแล้วก็มองปัญหาในมุมต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2แบบนะคะคือปัญหาที่แก้ได้แล้วก็ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ค่ะปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือปัญหาที่มันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มีหลายอย่างที่เราทำอะไรกับมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของเรานั่นเองนะคะปัญหาที่เราแก้ได้คือปัญหาที่พฤติกรรมความคิดหรือสิ่งที่เราทำจะมีผลต่อการแก้ปัญหานั้นๆเหตุผลหลักเลยที่ทำให้เด็กๆหลายๆคนอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเราตันเราไปต่อไม่ได้เพราะหลายครั้งเราเสียเวลาวกวนอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ได้นั่นเองนะคะในแนวคิดของการออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการดีไซน์ thinking เราเรียกปัญหาที่แก้ไม่ได้เหล่านี้ว่าปัญหา gravity problemgravity แปลว่าแรงโน้มถ่วงที่แปลเป็นภาษาไทยว่าปัญหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะปัญหาแรงโน้มถ่วงคืออะไรเนาะถ้าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีผลไม้ตกลงมาใส่หัวนะคะก็คงไม่มีอะไรที่พี่จะสามารถทำได้ที่จะทำให้ลูกผลไม้นั้นไม่ตกลงมาใส่หัวแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าเราจะทำยังไงก็แล้วแต่แรงโน้มถ่วงก็จะยังมีอยู่จริงนะคะปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตเราชีวิตวัยเรียนชีวิตการทำงานเป็นปัญหาแรงโน้มถ่วงแม้ว่าเราจะเอาหัวชนฝายังไงนะคะก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่จะทำให้เราหาคำตอบให้กับปัญหาเหล่านั้นได้วิธีการที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคือการเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่แก้ได้ถ้าพูดภาษากระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่าดีไซน์ thinking พี่จะบอกว่าคือการเปลี่ยนปัญหา gravity problem ให้เป็น designer problemเปลี่ยนปัญหาที่ออกแบบไม่ได้ให้เป็นปัญหาที่ออกแบบได้นั่นเองการที่จะทำให้เราเปลี่ยนปัญหาที่แก้ไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ได้นะคะก็คือการเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามค่ะปัญหาเป็นประโยคปัญหามันก็จะเป็นปัญหาวันยังค่ำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนประโยคปัญหาให้เป็นประโยคคำถามปุ๊บตามธรรมชาติของเราทันทีเราก็จะเริ่มคิดแล้วก็พาตัวเองเข้าไปสู่โหมดของการเริ่มหาคำตอบเทคนิคนึงที่เราใช้ในดีไซน์ thinking เสมอในการที่จะเริ่มหาคำตอบคือการเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามที่ใช้คำว่าเราจะจุดๆๆได้อย่างไรภาษาอังกฤษบางทีเราใช้คำว่า how might we เนาะคำถาม how อย่างไรเป็นคำถามที่จะทำให้เราพาตัวเองเข้าสู่โหมดของการหาคำตอบมากยิ่งขึ้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะพี่มีแบบฝึกหัดเล็กๆที่จะให้ทุกคนได้ลองเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่เราแบกอยู่ข้อจำกัดในชีวิตที่เรามีแล้วลองดูซิว่าพอเราตั้งคำถามเปลี่ยนประโยคปัญหาเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรแล้วเนี่ยมันเริ่มทำให้เราเห็นทางออกในใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดนี้กันค่ะตัวอย่างที่น้องๆเห็นนะคะพี่ลองลิสต์ปัญหาที่บางคนอาจจะมีอยู่ในใจอาจจะไม่เหมือนของเราซะทีเดียวเนาะแต่ก็อาจจะมีความคล้ายเผื่อทุกคนจะได้เห็นมุมมองในการที่จะรีเฟรมพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสนะคะตัวอย่างแรกนะคะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนาะหลายคนบางทีไม่รู้เลยว่าเราสนใจอันนี้ไหมอันนี้ใช่ความถนัดหรือความชอบของเราหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนปัญหาที่เราเจอให้เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสด้วยการตั้งคำถามเราจะจุดๆได้อย่างไรสำหรับปัญหานี้เนาะเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราจะเข้าใจความชอบของตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งการเข้าใจความชอบของตัวเองเนี่ยก็อาจจะทำได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุยกับคนมากขึ้นออกไปทำกิจกรรมมากขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นการเอาตัวเองไปเจอข้อมูลมากขึ้นได้สะท้อนคิดยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เราเห็นความชัดเจนของความชอบตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาที่2ค่ะการเรียนไม่ตรงสายงานที่เราสนใจเนาะบางครั้งเราเรียนบัญชีมาแต่อยากจะไปทำงานสายการออกแบบที่มีเพื่อนที่เรียนหมอมาแต่สุดท้ายไม่ได้อยากจะทำงานเป็นหมอเลยอยากที่จะเป็นนักวิจัยทำงานในเชิงระบบนโยบายนะคะไม่แปลกที่เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะว่าอย่างที่บอกชีวิตเปลี่ยนได้และความชอบของเราก็เปลี่ยนไปตามบริบททั้งของตัวเองแล้วก็ของสังคมการตั้งคำถามก็คือเราจะทำยังไงนะที่จะทำให้เรายังมีทักษะ
ที่สำคัญในการที่จะไปต่อในสายอาชีพที่เราสนใจแม้ว่าเราจะเรียนไม่ตรงก็ตามนะคะพี่ยกตัวอย่างของพี่เองพี่เคยเรียนเป็นวิศวกรมาก่อนแล้ววิศวกรในสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เนาะเครื่องมือแพทย์เช่นพวกเพสเมเกอร์พวกขาเทียมนะคะแต่ในระหว่างที่เรียนช่วงปี2ปี3เนี่ยก็ไปเจอเพื่อนๆที่เขาทำงานตั้งใจสมัครงานทางด้านสายการเงินมากๆและณจุดนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองมากเลยแต่ว่าเราไม่มีต้นทุนในเรื่องของบัญชีเรื่องการเงินเลยเราจะไปสมัครงานแบบนั้นได้ยังไงเนาะเราทำงานกับเครื่องมือแพทย์มาตลอดเลยนะคะคำถามที่ตั้งให้กับตัวเองก็เป็นคำถามเดียวกันอย่างที่น้องๆเห็นก็คือแล้วเราจะสร้างทักษะที่จะจำเป็นในการที่จะหางานในสายที่เราสนใจซึ่งก็คือสายการเงินได้ยังไงพี่รู้ว่าถ้าพี่สมัครงานการเงินเนี่ยไม่มีทางได้เลยเพราะว่าแบ็คกราวด์เบื้องหลังสิ่งที่เราเรียนมาไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เขามองแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวขึ้นมาใกล้กับสิ่งที่เขามองหามากขึ้นอาจจะเป็นการฝึกงานเล็กๆในโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินมากยิ่งขึ้นแสดงให้คนรับสมัครงานเขาเห็นว่าคนคนนี้แม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นวิศวะทางการแพทย์ก็แล้วแต่ก็เริ่มมีประสบการณ์บางอย่างมีทักษะการเงินบางอย่างเคยทำ Excel เคยทำ Financial Model อย่างน้อยเราได้พาตัวเองก้าวขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเข้าไปสู่ในจุดที่อาจจะเข้าใกล้งานที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นข้อสุดท้ายค่ะที่ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาเอาไว้ให้กับทุกคนก็คือหลายๆครั้งนะคะครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดอาจจะไม่ได้เข้าใจงานที่เราอยากจะทำแล้วมุมมองของคนในครอบครัวหลายๆครั้งก็เป็นอุปสรรคในการที่เราจะต่อยอดอาชีพหรือสายการเรียนเช่นเดียวกันเช่นบางทีคนในบ้านอาจจะไม่สนับสนุนให้เราทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพราะว่าเขาก็อาจจะมีมุมมองแล้วก็มีความห่วงใยว่าอาชีพนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าคำถามที่เราอาจจะตั้งให้กับตัวเองก็คือเราจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ครอบครัวเปิดใจแล้วก็เข้าใจงานของเรามากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งงานสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นงานที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เข้าใจการที่ดึงเขามามีส่วนร่วมในการที่จะเข้าใจอาชีพนั้นมากยิ่งขึ้นน้องๆ อยากทำช่อง YouTube ของตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ชวนคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมการที่เขามีส่วนร่วมอาจจะทำให้เขาเปิดใจมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะและหลายๆครั้งการที่ยังไม่ยึดอะไรเป็นอาชีพชัดเจนทำเป็นงานอดิเรกเพื่อทำให้คนรอบตัวเห็นว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้ต่อยอดได้จริงๆนะเป็นประสบการณ์ที่พี่ก็เห็นหลายๆครั้งหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกเริ่มเห็นโอกาสเริ่มเห็นช่องทางมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนมีนะคะเราทุกคนในโลกนี้ต่างมีปัญหาแล้วก็มีข้อจำกัดทั้งสิ้นข้อจำกัดของเราอาจจะแตกต่างกันไปแต่การเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็พยายามเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking ให้ความสำคัญมากๆกับการคิดทางเลือกที่หลากหลายนะคะและถ้าเราปรับใช้แนวคิดนั้นกับการออกแบบชีวิตเนี่ยมันเป็นการบอกตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคนคนนึงเนี่ยสามารถมีหลายเวอร์ชันได้บางครั้งเรารู้สึกติดกับเพราะว่าเราคิดในใจว่าเมย์เวอร์ชันที่จะแฮปปี้ในชีวิตนี้เนี่ยมีเวอร์ชันเดียวคือเมย์จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นเนาะหรือว่าเราคนนี้จะแฮปปี้ได้เราคนนี้จะต้องเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่เราจำกัดทางเลือกของตัวเองแล้วทางเลือกนั้นมันมีบริบทต่างๆในชีวิตที่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกว่าเราพลาดแล้วก็ไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วทางเลือกมีมากมายบางทีเราเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้หรือคิดทางเลือกใหม่ๆที่คนในโลกนี้ไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีอาชีพเยอะแยะมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทุกๆวันเลยเพราะว่ามีคนคอยคิดว่าตัวเองอาจจะสามารถเพิ่ม value ให้กับสังคมในมุมต่างๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถคิดให้กับตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะออกแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดในการเรียนมากยิ่งขึ้นกุญแจที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไปได้ในหลายๆเวอร์ชันของตัวเองมากขึ้นนะคะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันแต่ว่าวันนี้อยากจะมาแนะนำ3วิธีการที่อาจจะลองไปใช้กับตัวเองได้นะคะกุญแจที่1คือกุญแจที่มีชื่อว่า Mind Mapping นะคะคือการสร้างแผนที่ความคิดที่อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดได้ว่า1ไอเดียที่เรามีอยู่มันต่อยอดเป็นไอเดียหลากหลายยังไงได้บ้างซึ่งไอเดียหลากหลายเหล่านั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบอาชีพใหม่ๆรูปแบบการเรียนใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถทดลองเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะอันที่2ก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า Odyssey Plan นะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ถูกแนะนำในหนังสือ Designing Your Life
เป็นแผนภาพนะคะที่ทำให้เราสามารถวาดชีวิตในอีก5ปีข้างหน้าว่าจริงๆชีวิตเราเป็นยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยการที่เราจะออกแบบชีวิตได้บางครั้งเราไม่ได้ต้องคิดคนเดียวนะคะวิธีการหาทางออกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่ที่เราเองนะคะแต่ว่าการที่เราชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองหาทางออกก็อาจจะเป็นวิธีนึงในการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของการใช้ mind mapping นะคะไม่อยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวอันนึงที่เราอาจจะพอถอดรหัสได้ก็คือการทำงานสื่อสารเนาะซึ่งถ้าแตกวงออกไปแล้วเนี่ยงานที่ได้สื่อสารมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเลยเนาะเราอาจจะเริ่มต้นจากการมองว่าอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้ซึ่งนักเขียนเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกตัวเองทำงานกับสื่อเนาะอาจจะเป็นจาร์นัลลิสต์ให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งหรืออาจจะเป็นนักเขียนเขียนนิยายเขียนหนังสือขายให้กับตัวเองก็ได้นะคะในขณะเดียวกันงานที่ได้สื่อสารเนี่ยนอกจากเป็นนักเขียนแล้วอาจจะสนใจงานในวงการสื่อก็เป็นไปได้ซึ่งคำว่างานในวงการสื่อก็อาจจะแตกย่อยใน mind map ของเราออกเป็นรายละเอียดย่อยๆอีกมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงก็ได้อาจจะเป็นผู้รายงานข่าวก็ได้นะคะในมุมนึงงานสื่อสารก็อาจจะมีบริบทอื่นๆเช่นเดียวกันอาจจะเป็นคนที่ชอบสื่อความบางอย่างอาจจะอยากเป็นอาจารย์อาจจะเป็นวิทยากรซึ่งการจะเป็นอาจารย์หรือวิทยากรได้นั้นก็มีหลากหลายบริบทให้เราคิดต่อยอดได้เช่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการสอนในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นเทรนเนอร์อบรมให้กับบริษัทงานสื่อสารยังอาจจะมีมุมมองอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีงานที่เรียกว่ากราฟิกโน้ตเนาะคือคนพูดไปแล้วก็สื่อความข้อความเมสเซจของเขาออกมาเป็นภาพวาดนะคะหรือแม้กระทั่งการสื่อสารในมุมธุรกิจก็อาจจะมีงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนาะสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนเพื่อให้เขาเข้าใจบริษัทแล้วก็มาลงทุนกับบริษัทมากยิ่งขึ้นแค่จุดเริ่มต้นจุดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกย่อยเป็นมุมมองงานความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายเลยบางอันเราก็อาจจะคิดไม่ถึงจริงๆเราชวนคนมาทำ mind map ตรงนี้ด้วยกันก็ได้แต่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีออปชันมากมายแล้วบางครั้งบางอันอาจจะเลือกบางวงมาลองศึกษาต่อก็ได้ว่าเป็นมุมงานเป็นมุมการเรียนที่เราสนใจหรือเปล่าค่ะ

ในคลาสนี้นะคะเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการพลิกมุมคิดเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มระดมสมองใดๆนะคะในเรื่องของการระดมสมองเองเราก็ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือและวิธีการที่จะทำให้เราได้คำตอบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Mind Map การใช้ Odyssey Plan หรือการชวนคนรอบตัวเข้ามาชวนระดมสมองสร้างสรรค์ไอเดียด้วยกันอยากให้ทุกคนสนุกกับการคิดสร้างสรรค์ความเป็นไปได้เพราะว่าเรามีอิสระในการคิดสามารถปลดล็อกตัวเองแล้วจะทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ตันค่ะและในคลาสถัดไปนะคะเราจะเอาความคิดที่เราได้ไอเดียที่เรามีลองมาดูซิว่าเราจะเริ่มออกแบบการทดลองให้กับตัวเองได้ยังไงค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้

เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่ได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาทแต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: नमो तस्स भगवतो अरहतो मा संपुत्तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संपुत्तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संपुत्तस्स पुत्थांग धम्मांग संघांग गुणोत्तरांग उपच्चायं नमस्सामि
1: วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนโทสีคนหนึ่งถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาเกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal.That monks should have the right to vote in elections, and I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks.Or the monastics have left the world, and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial institution in the country.So that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพรรคเอบางรูปชอบพรรคบีอะไรเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดใน ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อ

0: play. So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party.
1: ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้ สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตก
0: อังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้น ก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็ขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์ด้านในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาท ทางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact, the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weaker.

the and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view. ฉันถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมปั่นป่วนคงมีปัญหาแล้วคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่าvalues หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ปัจจัย4คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัย4ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัย4ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสเห็นไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัย4เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้
So the question is, if monks are expected or should keep out of political debates and political matters, then how do they fulfill their function as advisors and leaders of society when people come and ask about

0: meditation instead, or do they have a role to play, or are there things that they can? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch, that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's
1: อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมในความซื่อสัตย์สุจริตการปรับคอร์รัปชันการสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่า ชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่นหรือว่าผลกระทบต่อ

ชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวท่านได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าเออได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ท่านได้ดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้เอกำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues. But also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. And เราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนื่องพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้
ก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลาง

แล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma.Who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years now, our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists,then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly, and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation, then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity on and the true goodness when they are in a positionto take advantage of others without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are few thoughts, reflections. ขอฝากไว้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับ สำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุน

0: งให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
4: กัปตันก.ล.ต.
3: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
2: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. Specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. Measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. Achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. Realistic อยู่บนความเป็นจริง 5. Humble มีกรอบเวลาชัดเจน
3: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
2: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
3: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
2: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

0: เป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้าใน A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขา

0: ขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังคังอิเมหิสักการเหหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

สาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสะมณพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้ง
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดสาดถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะระนิโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังคังสิระสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว
พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบโยจันตะสุทัพพะระยานะโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปะกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคปากามะตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตระนั้นวันทามิธัมมังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐะสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันมิสังคังอะหะมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญยังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัททวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพะติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
รูปูปาทานขันโท

ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์

ยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังอุลังสาวะเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปะนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขติณาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สองพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการทำวัดเช้าในวันนี้จะขออธิบายขยายความในบทที่เราได้สวดไปแล้วซึ่งมีอยู่บทหนึ่งซึ่งเราหลายคนก็สวดไปแล้วอาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนัตตาหรือไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารสาระไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักทั้ง3ประการนี้ท่านเรียกว่าสามัญญลักษณะหรือลักษณะโดยทั่วไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนตกอยู่ในลักษณะมันทั้ง3ประการนี้ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรจึงบอกว่าตกอยู่ในลักษณะทั้ง3ประการนี้เพราะสิ่งที่เกิดมาในโลกถ้าเป็นคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตความไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตนั่นแหละคือความไม่เที่ยงก็ย่อมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของ

ก็จะมีความเก่าแก่ความชราความคร่ำคร่าปรากฏให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยง่ายอย่างที่เราได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนอะไรคือความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์ของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมิใช่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แล้วแต่ความเป็นทุกข์หรือว่าทุกขลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตก็คือการทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศตามสภาพของอุณหภูมิตามสภาพของการถูกกระทบกระแทกให้มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนลักษณะประการที่3ก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ให้แก่ได้ไม่สามารถบังคับผิวหนังไม่ให้หย่อนยานได้ไม่สามารถบังคับผมไม่ให้งอกได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเราก็ไม่สามารถที่จะให้วัตถุสิ่งของนั้นดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้นั่นท่านจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนตกอยู่ในสภาพความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือบังคับบัญชาไม่ได้ที่ท่านทั้งหลายได้สวดทำวัดเช้ามานี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ได้ระลึกนึกถึงบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งเป็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อสวดแล้วและรับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลงของผมมีคนเอาไปร้องกันทั่วประเทศเอาไปทำมาหากินเอาไปบันทึกเทปขายจากมันสมองของผมเนี่ยเป็นความภูมิใจที่ทำให้เขาได้ร่ำรวยก็ชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับสังคมได้พูดถึงได้กล่าวถึงในทางที่ดีนะ
1: ทุกบทเพลงทุกท่วงทำนองทุกผลงานจากปลายปากกาของศิลปินแห่งชาติท่านนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่นับถือเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงแต่เป็นครูเพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ครูชลธีทานทองจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ต้องถอยหลังไปสัก40กว่าปีนะเกือบ50ปีผมมาเดินบนถนนสายลูกทุ่งนี่เป็นนักร้องปลายแถวอยู่วงดนตรีรวมเรากระจายเสร็จแล้วอยู่กับครูได้พักใหญ่ๆไม่ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงคือบันทึกบันเสียงก็ไม่ดังไม่อะไรลองมาแต่งเพลงดูหลังจากได้แอบดูครูแต่งครูสำเนียงม่วงทองท่านแต่งแล้วก็ไปแอบดูไปแอบครูเป็นครูพักรักจำเป็นอะไรท่านไปรับใช้ท่านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จำวิธีการของท่านมาแล้วลองแต่งดูผมเริ่มแต่งมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ว่าแต่งเอาจริงเอาจังเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2507เพลงพอหรือยังเพลงนั้นน่ะ

จริงผมไม่ได้มีความหวังอะไรกับเพลงนี้ที่จะแต่งอะไรให้มันโด่งมันดังนะแต่งมาจากความรู้สึกเจ็บปวดที่อกหักโดนสาวหลอกประมาณนั้นเพลงนั้นอะที่สอนคีรีศรีประจวบเอาไปร้องแล้วดัง

ครูไพบูลย์ท่านพูดท่านเรียกผมไปหานะแล้วก็บอกว่าถ้าผมจะเป็นนักแต่งเพลงผมจะเป็นนักแต่งเพลงที่ดีท่านบอกอย่างท่านให้กำลังใจโอ้ผมใจพองมาตั้งเยอะแยะจากนั้นผมก็พยายามทำเรื่อยมานะฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าพ่อค้าเทปทั้งหลายสมัยก่อนเป็นพ่อค้าเทปก่อนนะครับเป็นเสียงเขาไม่เชื่อบอกผมแต่งเขาบอกครูเพลงนี้ครูไพบูลย์แต่งผมแต่งมาอีกหลายเพลงนะแต่ว่าขายไม่ได้ไปเดินขายจนรองเท้าขาดก็ไม่ได้ซื้อเพลงความศรัทธาความเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญนะเขาไม่เชื่อเราว่าเราแต่งเพลงได้คนทำหนังคนทำเพลงคนทำแผ่นคนทำดนตรีคนทำวงดนตรีไม่เชื่อว่าโจรตีจะแต่งเพลงได้ก็เห็นเป็นเด็กแบกกลองอยู่ก่อนที่ผมจะบอกเลิกจากวงการเนี่ยผมได้มอบเพลงสองเพลงไว้ให้กับนักร้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปั๊มอยู่บุคโลเอาให้สองเพลงเอาไปร้องฟรีๆโดยที่ไม่คิดสตังค์เด็กคนนั้นสายันสัญญาเผื่อว่าโชคดีเด็กมันจะดังอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้คิดถึงว่าผมจะนำมามีชื่อเสียงอะไรและผมก็ไปลาจากวงการไปอยู่บ้านพ่อตาที่แก่งเสือเต้นเขาเปิดกันให้ยิบหมดเลยเพราะว่าคืนนั้นก็เปิดบุญคืนนี้ก็เปิดสมุนไม่ทันก็เปิดเออแล้วก็เอ้นี่เพลงเราดีวะทำไมมันเปิดกันดีแท้มันจะดังกันเด็กคนนี้อะไรเงี้ยประมาณเราไม่นึกว่ามันจะดังแต่แล้วเราก็ดังวันหนึ่งมนเมืองเหนือไปหาผมที่แก่งเสือเต้นอ่ะบอกพ่อเพลงดังมาแล้วเขาตามหาตัวไอ้ควักทำไมมาอยู่นี่กลับไปกรุงเทพไปแต่งเพลงต่อบอกพูดไม่ไปแล้วอดอยากอย่างนั้นเราก็หาเงินทองก็หายากแล้วก็เป็นหนี้เขาอะไรเขาอีกเยอะแยะไปหมดไม่ไปแล้วเข็ดแล้วความจนอยู่กับพ่อตาเนี่ยถ้าพ่อไม่ไปพ่อก็เอาตั้ง 5,000 เนี่ยไว้แล้วมีอารมณ์อะไรก็แต่งให้ผมแล้วผมจะมาเอาอีกเดือนผมมาเอาผมก็ไม่อยากได้ครับไม่อยากได้ของเขาหรอกแต่ว่าเขาก็ยัดไว้ให้เขาโอเคผมก็เถียนกินอะไรถึงสวยแล้วก็นักเพลงคนจนแล้วก็จำปาลืมต้น

ผมมีหน้าที่เอาข้าวโพดจากบ้านพ่อตาเนี่ยไปลงที่ท่าเรือพอขายข้าวโพดเสร็จก็กลับวันนั้นบังเอิญทำกระสอบหล่นหายไปมัดหนึ่งคือสิบลูกอ่ะพอแม่ยายด่าทั้งคืนเลยพอวันรุ่งขึ้นผมก็หนีกรุงเทพเลยแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ไปให้บนเมืองเหนือที่ให้ตั้งผมไว้ 5,000 เพื่อไปให้สายันเอาไปให้สายันอัดก็ดังทะลุมาจากนั้นก็ดังเพลงทุกเพลงที่ให้ไปดังนั่นเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นความเป็นครูเพลงเริ่มต้นความเป็นลูกศิษย์กับครูกับสายันสัญญาตั้งแต่ปี2516ปลายปีทีนี้แต่งไม่ทันใครๆก็จะมาเอาแต่เพลงพอเพลงมันดังแต่งจนก็ต้องปวดหัวไปซีกนึงอ่ะเพราะว่าไม่ได้พักเลยคนนั้นก็จะเอาเพลงคนนี้จะเอาเพลงพอเพลงมันดังนะฮะพอผมเพลงมันดังไม่ใช่มันดังแต่สายันเสกศักดิ์ภูกันทองก็มาดังทหารอากาศขันลักผ่องศรีวรนุชก็มาดังกินข้าวกันน้ำพริก

0: ปไหนคนก็ร้องไปไหนคนก็ขอเพียบขายดิบขายดีแล้วบริษัทก็มาเล่งให้ผมแต่งให้สายยันอีกเพราะว่าอัธยากำลังขายดีคนอื่นเขาไม่เอาเขาเอาแต่เพลงชลธีก็แต่งงั้นไม่หวาดไม่ไหวนะแม่งกันเหนื่อยหน่อยที่ฉายาเทวดาเพลงนี่ก็อย่างที่ผมบอกไว้ฮะหมุนไปทางไหนก็มีแต่เพลงผมอะวันๆได้ยินแต่เพลงชลธีทานตองแต่งไม่มีคนอื่นแต่งน้อยมากที่คนอื่นจะมาแทรกมาสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไปถึงพี่ยิ่งยงเสด็จญาติซึ่งเป็นคอลัมนิสต์อยู่ที่ไทยรัฐท่านเขียนคอลัมน์ยิ่งยงอยู่ท่านก็ให้ฉายาผมว่าเทวดาเพลงเพราะว่าแต่งเพลงหนักนั้น
1: ครูชลธีทานทองนี่ท่านนอกจากจะมีใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วท่านยังมีเรียกว่าคำคมในเนื้อเพลงของเพลงแต่ละเพลงเขาจะต้องมีเหล็กในของเขาอยู่เสมอแต่ผมชื่นชมเขาตรงนั้นนะครับฉายาตรงนี้เลยยิ่งยงเสด็จญาติเห็นว่าปั้นใครก็ดังให้เพลงใครก็ดังก็เลย อย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ต้องเป็นเทวดาเพลง

รางวัลเนี่ยมันมีความหมายทุกรางวัลนะลุงมีความหมายทุกรางวัลมีความสำคัญทุกรางวัลแต่ที่กว่าเนี่ยมันอยู่ตรงที่กว่าก็คือรางวัลอาเซียนที่ผมได้รับจากเพลงอีสาวทาซิเตอร์เป็นมหกรรมเพลงอาเซียนครั้งแรกของในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะฮะผมก็ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนั้นมารางวัลนั้นน่าจะเป็นรางวัลที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวแล้วรางวัลสุดท้ายของลูกทุ่งจากนั้นมาลูกทุ่งไม่ได้เลยนอกจากเพลงนี้เพลงเดียว

ก็ในฐานะที่ครูชลธีทานทองเป็นครูเพลงที่แบบว่าอยู่ในระดับสุดยอดของวงการลูกทุ่งนะครับและส่วนมากเพลงของผมจะเป็นเพลงเก่ามาร้องใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสนำบทเพลงของท่านมาร้องใหม่เป็นคัฟเวอร์ของโจนาสนะครับและงานที่ได้ร่วมงานกับครูชลธีแบบค่อนข้างเต็มตัวก็คือตอนที่ทำอัลบั้มคู่เป็นเพลงรำวงนะครับชื่ออัลบั้มว่ารำโทนรำไทยครับรำโทนรำไทยจะเป็นเพลงคู่กับคริสตี้กิฟสันครับและเพลงนี้นะครับเพลงที่ชื่อว่ารำโทนรำไทยเป็นเพลงของครูชลธีเลยครับท่านก็เลยมาคุมตอนร้องเพลงครับก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตอย่างหนึ่งในฐานะศิลปินที่ได้มีโอกาสให้ครูมาสอนรับเป็นลูกศิษย์เลยครับ

ก็ตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ได้ยินชื่อของครูชลธีทานทองมาตลอดนะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ท่านได้แต่งนะคะเราก็ได้ฟังตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะก็ชื่นชมท่านมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับท่านนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านเองด้วยค่ะเราก็ได้มีโอกาสที่จะเจอครูแล้วก็คุยกันถึงบทเพลงที่เราอยากจะร้องก็คือเพลงอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากเด็กบ้านนอกแสนยากจนสู่ครูเพลงใหญ่ของวงการลูกทุ่งชีวิตพันผ่านมาหลายท่วงทำนองเพลงฟันฝ่าอุปสรรคมานับไม่ถ้วนแต่ครูชลทีก็ยังคงสรรสร้างผลงานอย่างไม่หยุด

0: นิ่งจวบจนถึงทุกวันนี
1: ้ทุกวันนี้งานของผมยุ่งไปหมดครับทั้งคิวการตัดสินเพลงทั้งคิวไปสอนนักร้องนักแต่งเพลงเวลาว่างของผมมันหายากตรงที่ว่าเพราะเขียนเพลงเสร็จก็ต้องมาคุมเด็กร้องในห้องเวลาเขาร้องใส่เสียงดนตรีเสร็จเนี่ยผมก็ต้องมาคุมว่าเขาเวลาเขาร้องร้องถูกเมโลดี้หรือเปล่าร้องถูกจังหวะจังหวะหรือเปล่าร้องได้อารมณ์หรือเปล่าก็ต้องมาคุมเด็กอีกบอกตรงว่าเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยไอ้เรื่องหยุดแต่งแล้วคงตายครับปากกาเพราะว่าปณิธานปณิธานที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือผมจะแต่งจนกระทั่งผมแต่งไม่ไหวเพราะผมชอบแต่งเพลงเป็นจิตใจชีวิตจิตใจทำไมถึงชอบเพราะว่าเพลงมันช่วยให้โลกนี่สวยสองเพลงมันบอกบ่งถึงความเป็นไปเป็นมาของสังคมชีวิตและภาพพจน์ของสังคมเพลงมันบอกอะไรทั้งหลายหลายอย่างบอกให้สังคมได้รู้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแทนใจผู้คนในบ้านในเมืองนี้หลายเพลงที่ผมเขียนบอกไปอย่างมีความหมายเช่นเพลงรถก้าวของไทยเรารักในหลวงเราต้องเขียนใช่ไหมเราเทิดทูนพระองค์เราต้องเขียนพระองค์ทรงเหนื่อยกับงานทรงเหนื่อยกับพระสงฆ์นี่ก่อนแล้วก็ทำไมพวกเราไม่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่งเพื่อนี่เพื่อจะบอกประชาชนให้รู้

0: ถ้าหน้าหนาวผมจะขึ้นเหนือไปดูดอกไม้สวยๆแถวๆเชียงใหม่แถวๆดอยตุงแถวๆไหนนะฮะไปเรื่อยผมนึกจะไปผมไปผมไม่มีโปรแกรมอ่ะบางทีจัดได้แล้ววันนี้เฮ้ยอยู่ดีๆปั๊บไปสงขลาดีกว่าไปดูทะเลที่สมุทรสาครกันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นการเติมไฟเติมฝันให้กับตัวเราว่าเรายังต้องใช้ไฟใช้ฝันในสมองนี่สร้างงานต่อไปเรื่อยๆในขณะที่เราไปพักผ่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์และชาร์จแบตไปด้วยแล้วทำให้เรามีไฟเติมฝันให้เราไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะจนกระทั่งอายุสัก120ก็ไปแล้วยัง forever จุดไฟเติมฝัน
1: บนเส้นทางสายดนตรีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวความสำเร็จที่กลั่นจากประสบการณ์จนเป็นครูชลธีทานทองเทวดาเพลงของวงการลูกทุ่งไทยวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดทุกเรื่องราวทุกเทคนิคของทำนองเพลงให้กับน้องๆที่มีความรักในวัฒนธรรมและบทเพลงลูกทุ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราได้รับเกียรติมีวิทยากรพิเศษท่านหนึ่งนะซึ่งท่านเป็นตำนานของนักแต่งเพลงนะฮะก็หลายๆอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านกันนะเพราะท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็เป็นผู้สร้างศิลปินของวงการลูกทุ่งมากมายนะฮะขอเสียงตบมือให้กับเทวดาเพลงครูชลธีทานทอง
0: สวัสดีสวยๆทุกคนทุกครั้งที่ผมไปพูดเรื่องเพลงลูกทุ่งมีความสุขมากที่จะบอกว่าคนไทยเราหนักแน่นในเรื่องวัฒนธรรมการเน้นย้ำถึงความเป็นไทยความเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยนั้นลูกทุ่งถือว่าที่สุดของที่สุดผมจะสนใจภาษาไทยอย่างหนักแน่นมากเวลามีวิชาภาษาไทยที่ไหนผมได้คะแนนสูงทุกทีเพราะชอบภาษาไทยหนูตั้งใจเรียนภาษาไทยให้แข็งแรงนะลูกต่อไปอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลเอาภาษาไทยให้ใช้เป็นประโยชน์ภาษาไทยนะโยชน์ประโยชน์มหาศาลมากเอาไปเขียนเป็นนวนิยายเอาไปทำอะไรไปเอามาเรียนถอยร้อยความเป็นเพลงวันที่หนักเพลงถนัดแต่งเพลงอย่างหนูที่ชอบเพลงนี่

0: ก็มีโอกาสทุกคนนะครับฉะนั้นเน้นย้ำเลยนะครับว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคุณภาพมีคุณค่าและส่งพลังมากช่วยกันรักษาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อๆไปตั้งแต่เขียนเพลงมาจากสายันสัญญาปี16สายันสัญญาปี16ปลายๆดังต่อมาก็ปี18ผมก็ปั้นยอดรักสลักใจอีกคนยอดรักนั่นมานอนอยู่บ้านผมปีหนึ่งก็ได้เพลงร้องจดหมายจากแนวหน้าแล้วก็ดังระเบิดเลยจากนั้นมาก็ไล่เรื่อยมาจนกระทั่งนักร้องทั้งประเทศดีในยุทธยักษ์ลูกทุ่งนี่ร้องเพลงผมแทบทั้งนั้นแหละ 80% ร้องเพลงผมมีอะไรใครสงสัยอยากจะถามอะไรผมไหม
1: ครูครับการเป็นนักแต่งเพลงในสมัยก่อนยากไหมครับ
0: ไม่ใช่ยากธรรมดาละโคตรยากเลยเพราะว่าแต่งแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครต่อเพื่อเพลงเราดังแล้วเนี่ยมันถึงจะมีอำนาจต่อรองแต่ก่อนนี่ยากมาก
2: ไม่ทราบว่าการแต่งเพลงของครูในอดีตกับปัจจุบันต่างกันหรือเปล่าครับ
0: รูปแบบคงไม่แตกต่างแต่ว่าคำการใช้คำแล้วก็จังหวะอะไรให้มันทันสมัยขึ้นนะครับให้ทันสมัยขึ้นและดนตรีโลกมันหมุนไปไกลแล้วก็ต้องตามโลกให้ทันอย่าลืมว่าถ้าเป็นนักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยคุณต้องอ่านมากฟังมากและตามโลกให้ทัน
3: เวลาอาจารย์แต่งเพลงเสร็จแล้วอะค่ะอาจารย์มีวิธีเลือกคนที่จะมาร้องเพลงของอาจารย์ยังไงคะ
0: เพลงผมบางทีแต่งไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะร้องนะเวลาผมแต่งเพลงเสร็จเนี่ยผมจะฮัมคนเดียวผมจะร้องเพลงของผมคนเดียวแล้วในสมองก็คิดว่าร้องเสียงแบบนี้เมโลดี้แบบนี้คนเสียงแบบไหนเขาจะถูกหมอถ้าใครที่จะมาหาผมอยากขอเพลงผมจะบอกให้เขาร้องให้ฟังก่อนว่าสูงได้ไหมตายต่ำหรือเปล่ากลางดีไหมอะไรไหมเสียงสมบูรณ์ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมองกับเพลงไหนบ้าง
4: อาจารย์ครับมีเพลงไหนครับที่อาจารย์แต่งแล้วคิดว่าต้องดังแน่ๆแต่ว่ามีคนนำไปร้องแล้วกลับไม่ดังอย่างที่คาดไว้ครับ
0: มีเพลงหนึ่งที่ผมแต่งแล้วคาดว่าจะดังแล้วมันไม่ดังสมใจมีเพลงนึงที่ผมเสียดายมากๆเลยเนื้อหาสาระดีมากเพราะว่าเพลงนี้ผู้หญิงทั้งโลกเขาชอบเพราะว่าเนื้อหามันให้กำลังใจชื่อเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายที่ดำรงวงทองร้องถึงเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกก็จริงแต่เธอเป็นหญิงฉันรักคนสุดท้ายแม้เธอจะเคยผ่านพบทั้งบวกและลบมากมายคู่ชมกี่ชายก็ช่างเนื้อดีดีเนื้อให้กำลังใจผู้หญิงมันก็มีครับบางทีความคาดหวังของเราเนี่ยและด้วยประสบการณ์ที่ทำมาเขียนเพลงมา 4,000 กว่าเพลงนะผมคาดการณ์อะไรไม่เคยได้ผิดน้อยมากนี่ผิดเนี่ยเพลงเนี่ยผู้หญิงคนสุดท้ายเนี่ยผิดได้ไม่รู้ผิดได้ยังไงงงจริง
5: ความสุขของนักแต่งเพลงในรูปแบบของอาจารย์คืออะไรครับ
0: ในรูปแบบของผมความสุขของผมก็คือแต่งแล้วมันดังอ่ะ มันทำให้ความสุขถ้าเพลงไม่ดังก็ไม่มีความสุข แต่งแล้วมันดังแล้วก็ดังแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็ได้ไปทำมาหากินกันได้ไปเป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายแล้วเราก็มองเห็นเธอหรือเขาโลดแล่นอยู่บนเวทีอย่างสง่างามวันนี้มาดีใจจะได้มาเจอกันเนาะวันหลังถ้ามีโอกาสจะได้มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังแล้วจะบอกวิธีการเขียนเพลงให้ฟังว่าเขียนเพลงให้ดังเขียนยังไงเขียนก็ได้หมดอะใครก็เขียนก็ได้เพลงแต่เขียนให้ดังนี่เขียนยากมากนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะทิ้งท้ายก็คือว่าขอให้หนูๆที่นั่งอยู่นี่ทุกคนไปฟิตซ้อมภาษาไทยให้แข็งแรงแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ก็รู้จักมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่บ้านแม่ก็เปิดอยู่บ่อยๆครับเพลงล่องเรือหารักครับพี่ได้เรื่องการใช้ภาษาครับว่าการใช้ภาษาดีๆก็ทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้ครับคือแบบว่าการ

0: ีแนวคิดมีจินตนาการของอาจารย์เขาครับครับก็ทำให้อาจารย์เขาแบบมาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วก็ชอบเพลงของคุณยอดรักสลักใจครับชื่อเพลงล่องเรือหารักก็รู้สึกประทับใจครับที่อาจารย์มาถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตของอาจารย์ให้เด็กๆรุ่นหลังได้ฟังครับคนที่ฟังก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำอะไรต่อไป
2: ครูชลธีทานทองเนี่ยนะครับได้ร่วมงานกันจริงๆเลยก็คือตอนที่อยู่ค่ายไลฟ์มิวสิกครับเพราะว่าครูได้เขียนเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้ก็ยังใช้ขับร้องอยู่และเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆนั่นก็คือเพลง องค์เดียวในโลกนะครับทุกวันที่5ธันวาเนี่ยถึงชยามิชัยในช่วงนี้นะฮะจะไม่ได้มีโฆษณามีอะไรแล้วแต่ทางคลื่นเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็จะหยิบเอาเพลงนี้มาเปิดเพราะว่าเป็นบทเพลงที่เทิดทูนในหลวงของเราจริงๆแล้วเวลาไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจำความประทับใจตรงนี้ได้เพราะว่าจะลงท้ายด้วยว่าโลกนี้มีเพียงองค์เดียวคนดูก็จะตบมือทุกครั้งพอหลังโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาซ้ำท่อนนี้อีกคนก็จะตกมืออีกซึ่งเป็นความประทับใจจริงๆชื่อชลธีทานทองนี่ก้องอยู่ในหูตลอดได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่เริ่มเดินต่อแต่แล้วจำความได้แล้วก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันครับว่าจะได้มาร่วมงานกับพ่อเพลงของพ่อได้ทำให้ผมชยามิชัยมีกินมีใช้อยู่ก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นทั้งครูเพลงเป็นทั้งผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้มีพระคุณต่อผมครับก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากขอให้คุณพระคุ้มครองพ่อนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อย่าเจ็บอย่าไข้นะครับ
3: กว่า60ปีที่ชีวิตรังสรรค์ผลงานผ่านคำร้องและทำนองกว่า 4,000 บทเพลงลูกทุ่งที่สร้างความสุขส่งต่อมรดกวัฒนธรรมแห่งเสียงเพลงทุกวันนี้บทเพลงของเขายังโด่งดังและเป็นที่นิยมเขาคือเทวดาเพลงผู้เป็นตำนานลูกทุ่งไทยชลธีทานทอง

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับพร้อมเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเราลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามก่อนเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริง

0: ริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: แล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายเหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือหมายถึงว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เนี่ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะ
0: คือ
1: ต
0: ั้
1: งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคันได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดงๆนะคะซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็ต้องมาให้แพทย์ดูว่ามันเป็นผื่นธรรมดาหรือว่าเป็นลักษณะผิวหนังผิดปกติของเต้านมที่เป็นมะเร็งอะค่ะ
0: แล้วคือถ้าอยากเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่คัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าค่ะจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งหนึ่งหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์
0: ค่ะ
1: เขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนครั้งแรกมาก่อนว
1: ่าแล้วเราก็ตรวจ
0: จุดไหนใช่
1: ใช่คือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำแรกมันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหา
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องมืออย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยก็จะมีส่วนถึงซักประวัติตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีสองหลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: อืมค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพัฒนาการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นเหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติรวมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้ววิธีการรักษาในลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นหลายๆไป
0: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
1: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
0: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือการรักษาเนี่ยจะ แตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามี

0: การตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนน่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
1: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
0: 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ค
0: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
0: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
1: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
0: พอๆกันค่ะ
1: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
0: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
1: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองกระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
1: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
0: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
1: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
0: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
1: ซึ่งเมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
0: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวไว้เป็นพื้นฐานว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้า

0: นักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูว่าเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆ นะคะสามารถบีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มสาเตี๊ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำสาเตี๊ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มสเต๊กเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำสเต๊กก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะคราวนี้เรามาดูปลาทูกันนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะคะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้

0: เฉยนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะเพราะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำสเตียให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๊ยะนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานเราจะมีเผ็ดอมปลาแล้มนิดๆ นะคะแล้วก็จัดใส่จานนะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่นะแล้วก็มีน้ำราดลงไปด้วยนะเวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสิร์ฟ2ที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสเตี๊ยะนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสเตี๊ยะคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: จานอชัยนี่มหัศจรรย์มากนะฮะในวัย80ทุกวันนี้ตอนเช้าอาจารย์ดาวชัยยังวิ่ง
2: เป็นความชอบส่วนตัวนะเรื่อยก็มีความสุขในการวิ่ง
1: อาจารย์เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะฮะแล้วก็ทำบอลลูนมาหลายปีแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่ก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายครับรู้สึกว่าจะต้องมีอะไรก็เลยแอบไปวิ่งสายพานคนเดียวพอวิ่งเกินลิมิตคลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหา

0: วลาที่คนถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยเนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วค่ะมันไม่ได้เป็นชั่วข้ามคืนนะคะของพวกนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงเพราะนั้นคนเนี่ยเป็นความดันสูงกันโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีตรวจร่างกายประจำปีพบว่าความดันสูงหมอให้รับประทานยารับประทานไปอีก3เดือนไปวัดใหม่หมอเขาบอกปกติ
1: ครับ
0: จบข่าวเลิกกินยา
1: แล้ว
0: ปีหน้าเจอใหม่กินใหม่อย่างนี้ไม่ได้ความดันสูงต้องรักษาค่ะนะคะแล้วก็อันที่2เรื่องของเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเขาเรียกเบาหวานและคณะเริ่มต้นไม่ได้มีความดันสักกระเดียวความดันก็จะมาแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงมาแล้วก็พวกนี้ค่ะมันทำให้น้ำตาลในเลือดมันทำให้ผนังหลอดเลือดเสียหาย
1: ค่
0: ะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี
1: ่
0: นะคะความดันเบาหวานการสูบบุหรี่3เรื่องนี้นะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเริ่มต้นการเสียหายของหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญคือไขมันในเลือดนะคะไขมันที่เราเรียกว่าเจ้าตัวร้ายหรือที่เราเรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากเดิมผนังหลอดเลือดเนี่ยขรุขระฉีกขาดแล้วเจ้าไขมันเจ้า LDL นี่ก็จะลงไปนอนพักค่ะหลอดเลือดของเราอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้นะ

0: มันลงไปแทรกลงไปบนผนังหลอดเลือดที่มันเสียหายภาษาจะเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดงจากไขมันก้อนเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นก้อนไขมันใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นปื้นไขมันแทรกตัวอยู่ที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็มันก็จะดันขึ้นมาข้างบนไอ้ตรงที่เราเคยมีท่อหลอดเลือดใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอผนังหลอดเลือดมันถูกอะไรเข้าไปอยู่ข้างในมันก็จะดันทำให้ผนังหลอดเลือดตีบแคบเข้ามาอันนี้ก็คือผนังก็คือหลอดเลือดหัวใจตีบ
2: ผมเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตอนนั้นอายุสัก60กว่าครับหลังจากที่วิ่งมา10กว่าปีแล้วก็วิ่งมาราธอนเยอะๆด้วยปกติก็วิ่งระยะยาวนะวิ่งมาราธอนก็คือ42กิโลก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีการเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้ายก็เริ่มเมื่อยตั้งแต่วิ่งสัก20กิโลลดมาเรื่อยๆจนทั้งถึง10กิโลเลยก็ไปตรวจหัวใจครับไปวิ่งสายพานพอวิ่งเกินลิมิตซึ่งคนอายุ60จะวิ่งได้ก็พบว่ามันเมื่อยไหล่คลื่นหัวใจมันผิดปกติก็เลยทราบว่าหัวใจเรามีปัญหาก็เลยไปส่วนหัวใจที่รามาธิบดีครับก็ไม่นึกเลยว่าเราจะมีโรคหัวใจเพราะคอเลสเตอรอลสูงครับสูงมากคุณหมอทุกท่านอาจารย์ทุกท่านก็ประหลาดใจว่าทำไมผมวิ่งขนาดนี้ถึงคอเลสเตอรอลสูงก็ปรากฏว่าไปเช็คดูว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คอเลสเตอรอลสูงก็คือเป็นประเภทที่เป็นกรรมพันธุ์เริ่มวิ่งตอนนั้นอายุสัก50กว่าเหตุผลที่วิ่งเพราะว่าผมเป็นนักกีฬาทีมปืนทีมชาติก่อนจะไปแข่งต่างประเทศเนี่ยต้องทนมัธนะของร่างกายต้องมีการวิ่งก็มีพวกชวนให้ลองไปแข่งกับเขาดูมาราธอนครั้งแรกนี่แทบแย่เลยครับคือลุกขึ้นเนี่ยเดินไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการเตรียมตัวควอลิฟายสมมติว่าอายุ50 60เนี่ยต้องวิ่งได้เท่านั้นเท่านี้ถึงจะไปวิ่งมาราธอนได้ที่มีชื่อเสียงมากที่ไปวิ่งก็คือบอสตัน
3: การวิ่งที่สำคัญคือการหายใจนะครับนักกีฬาบางคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เราต้องฝึกก็คือว่าเราต้องหายใจเข้าทางจมูกแล้วออกทางปากนะครับเพราะว่าเราหายใจถ้าเราหายใจทางปากเร็วๆเนี่ยคอจะแห้งกล้ามเนื้อเข่าที่คนบอกว่าวิ่งแล้วเข่าพังเนี่ยไม่ใช่แต่หมายความว่าเราต้องทำให้เข่าเนี่ยข้อเข่าเนี่ยไม่ได้รับน้ำหนักของเราทั้งหมดเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะหุ้มข้อเข่าก็จะเป็นตัวช่วยบรรเทาฝึกให้ดีนะฮะทำไงก็ได้ให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยแข็งแรงส่วนข้อเท้าอะไรไม่พังถ้าเกิดเราวิ่งถูกสเต็ปของเรานะรู้ว่าสรีระของเราเป็นยังไงเลือกรองเท้าให้เหมาะก็โอเค
2: ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะผมลงมาราธอนเท่านั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าวิ่งฮาล์ฟหรือควอเตอร์เนี่ยผมเหนื่อยมากเพราะผมต้องวิ่งเร็วแต่ถ้าผมวิ่งมาราธอนเนี่ยผมก็จะไปเรื่อยๆนะเวลาเขาให้7ชั่วโมงผมก็พยายามคีพให้ได้ก่อน7ชั่วโมงอ่ะก็ไปเรื่อยๆก็มีความสุขในการวิ่งแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเราวิ่งมาราธอนเรื่อยๆดีกว่านะครับก็อย่าให้ถี่นักประมาณ2เดือนครั้งยกเว้นบางเดือนที่เหนื่อยมากการเต็มตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลังจากวิ่งผมจะพักอาทิตย์หนึ่งคือก่อนที่จะวิ่งมาราธอนอีกครั้งนี่ก็ขอให้วิ่งยาวสักเที่ยวหนึ่งแล้วก็ก่อนวิ่ง1อาทิตย์แล้วก็พักผมคิดว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยทำให้สุขภาพผมดีแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ยังสามารถที่จะทำผ่าตัดได้โดยที่มือไม่สั่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าหมอผ่าตัดก็น้อยคนนะครับที่จะยังทำงานได้หมายความว่าเราต้องทำผ่าตัดนี่เราต้องไม่เสี่ยงต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำให้คนไข้ปลอดภัยได้ก็โอเคแล้ว
0: ถ้ามันเป็นมากถึงจุดที่ตีบไปมากๆตีบเกินกว่า 50% นะคะคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการ
1: ครับ
0: ตีบตั้งแต่ข้างบนมานะ100 80 50นี่คนไข้อาจไม่มีอาการเลยนะแต่ถ้าตีบลงมานะคะเหลือ 20-30% เริ่มเจ็บหน้าอกขณะออกแรงเพราะนั้นมันจะมีช่วงที่เป็นภัยเงียบเราคิดว่าเราดีประมาณนี้

0: เพราะมันไม่ออกอาการเลย
1: มันไม่ออกอาการเลยใช่ค่ะแต่ถ้าคนไข้เจ็บหน้าอกก่อนเราก็อาจจะบอกเอ้ยอาจารย์ดูไม่ดีแล้วล่ะอาจารย์ลงไปวิ่งเสพานดูหน่อยสิระหว่างวิ่งเนี่ยไอ้ขึ้นหัวใจไฟฟ้าที่เขาติดระโยงระยางเนี่ยมันเปลี่ยนไห
0: ม
1: พอวิ่งเสร็จเขาก็จับยุดอาจารย์เอาลงไปนอนแล้วเขาก็ตรวจขึ้นหัวใจไฟฟ้าตรวจนู่นนี่นั่นดูว่าระหว่างที่มันเครียดมากๆระหว่างที่หยุดกระทันหันหรืออะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะคะถ้ามันตีบถึงจุดนึงไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะนัดมาทำใส่ที่เราเรียกว่าถ่างก่อนนะต้องถ่างก่อนนะ
0: ถ่างก่อน
1: ถ่างก่อนถ่างนี่คือใช้ลูกโป่งนะคะใช้บอลลูน
0: บอลลูน
1: นะคะเราไม่ได้เอาครีมไปถ่างอย่างนี้เนาะเราเอาลูกโป่ง
0: ลูกโป่ง
1: ดันดันดันดันดันไปพอทำบอลลูนเสร็จแล้วต้องเอาหลอดเลือดเทียมก็คือเป็นขดลวดนะคะไปคามันไว้แต่ว่าพอเราถ่างมาแล้วถ่างจากบอลลูนลูกแค่นี้เอาถ่างไปได้แค่นี้ขยายบอลลูนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้มันก็จะถ่างใหญ่ขึ้นละตอนนี้แล้วพอเราถอยออกมาเดี๋ยวมันก็จะหุบเข้ามาใหม่เราก็จะเอาขดลวดเข้าไปวางไว้ประมาณนั้นเพื่อให้ตรงนี้มันก็มีรูเป็นทำให้เลือดผ่านได้แล้วถามว่าเราทำบอลลูนเนี่ยเราไปทำให้ไอ้ตัวไขมันมันหายไปไหนไหมเราไม่ได้ทำให้ไขมันหายเพียงแต่เราไปเปิดทางให้นะคะเหมือนเราไปทำอุโมงค์ตอนนี้ของพวกนี้มันเกิดใช้เวลาหลายปีอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน

0: พราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วสูงวัยกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเสี่ยงเยอะขึ้นไหมจริงๆมันสะสมมาตั้งแต่ในวัยทำงานวัยกลางคนแล้วก็แต่ว่าพอถึงเวลาสูงวัยคล้ายๆได้ที่นะได้ที่มันก็จะอาจจะออกอาการตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับอาหารการกินแต่ถามว่าอาจารย์ทำยังไงป้องกันยังไงอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดเรามีพันธุ์ที่จะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยเนาะอย่างเช่นอาจารย์เกิดมีญาติผู้ใหญ่อาจารย์ทั้งฝังแม่ฝังพ่อเป็นเบาหวานอาจารย์ก็จะมีความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยไปถามหมอเถอะค่ะเราเจอคนที่เป็นความดันสูงตั้งแต่อายุ30กว่าปีเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเราจะเจอคนผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะขึ้นเพราะอาหารการกินชีวิตของเราต่างไปจากเดิมชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงทั้งหมด
1: สวนปาล์มเนื่องจากเป็นมรดกแล้วก็ทิ้งไว้ละว่างเปล่าก็มียากก็บอกว่าทำไมไม่ปลูกปาล์มผมเกิดที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนี่แหละครับก็คือชาวสวนถึงแม้ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูแต่ว่าก็ทำสวนก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราควรจะต้องทำสวนบ้างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่เนินนะฮะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้างจะเห็นว่าเห็นไหมฮะต้นสูงสูงเนี่ยมะพร้าวพวกนี้ร้อยปีสมัยนู้นสมัยคุณตาคุณยายผมยังอยู่เลยสูงมากเลยสังเกตต้นไม้สามต้นนี่ไหมต้นไม้สูงสูงสามต้นเนี่ยนี่เป็นที่บัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบก็คือยางนาสมัยโบราณก็คือปลูกบ้านเลยแต่ตอนนี้ก็ใช้ทำทุกอย่างครับเป็นไม้ซึ่งก็จริงๆเป็นไม้เศรษฐกิจเพราะมันโตเร็วมากมากเลยแต่ก่อนแถวนี้มันเป็นต้นปาล์มมันยางมันจะต้องขึ้นไปหาแสงมันได้ขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสังเกตดูซึ่งเห็นต้นสูงสูงอันนี้ไหมฮะสองต้นนะซึ่งผมปลูกไม่กี่ปีอันนี้มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีริมถนนเนี่ยเป็นพุ่มมะฮอกกานีของผมนี่ ขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยที่คนที่เขาแจกกรมป่าไม้เขามาเห็นเขาพูดบอกโอ้ยตายแล้วดีจังเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นพุ่มนะฮะข้างถนนเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เลยตอนนี้ผมก็เลยปลูกมันไปเรื่อยๆเลยนอกนั้นก็คือทุกอย่างที่รับประทานได้อันนี้เป็นฝรั่งซึ่งข้างในเป็นสีชมพูแต่ต้องห่อเพราะว่าปัญหาที่มากที่สุดในขณะนี้ก็คือเรื่องแมลงเหตุผลเพราะว่าสวนผมเป็นสวนที่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงเลยเพราะฉะนั้นแมลงทั้งหมดเนี่ยก็จะวิ่งมาที่สวนผมก็เลยต้องห่อที่กำลังจะพยายามทำก็คือทุเรียนผมก็ปลูกไม่เป็นนะฮะตอนแรกคือปลูกต้องปลูกบนเนินอย่าให้น้ำท่วมลูกมันก็จะออกมาทางนี้อันนี้ยังไม่ออกลูกเลยปกติ5ปีจะออกแต่ผมไม่ได้ใช้สารเร่งเรื่องอะไรมาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าน้ำมากก็ไม่ได้น้ำน้อยก็ไม่ได้ต้องรดน้ำให้เป๊ะๆเลยเรียนรู้ไปเรื่อยๆ

0: ีนี้ก็เลยเริ่มปลูกปาล์มตอนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอยากจะปลูกปาล์มให้พื้นที่ได้มีราคาตอนนั้นพอจะมีความรู้อยู่บ้างว่าเวลาปลูกต้นไม้ก็ต้องมีน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีที่จะเอาน้ำเก็บมาเพื่อจะให้ปาล์มเพราะว่าทราบว่าปาล์มเนี่ยถ้ามันขาดน้ำมันจะไม่มีผลผลิตสระเนี่ยควรจะต้องมีน้ำอยู่ตลอดก็เลยใช้วิธีว่าตั้งระดับคือสามารถที่จะควบคุมน้ำได้โดยใช้ลูกลอยถ้าลูกลอยระดับน้ำต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยปั๊มบาดาลเนี่ยก็จะทำงานเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องมาดูแลน้ำในสระผมเนี่ยมันจะเต็มตลอดปัญหาของการปลูกปาล์มคือพอเรามีผลเนี่ยเราจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะเอาลูกมันลงมาแล้วทางปาล์มเนี่ยมันแข็งมากเลยผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้ย่อยไอ้ทางปาล์มเนี่ยออกมาให้ได้ซึ่งเห็นว่าขอบทางปาล์มเนี่ยมันมีน้ำขอบน้ำเนี่ยมันแข็งมากเลยครับไม่สามารถที่จะใช้เลื่อยหรือเครื่องบดอะไรบดได้เราก็เลยหาวิธีซึ่งผมหาวิธีเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องบดนะฮะ
1: บดทางปาล์มให้มันเป็นอย่างนี
0: ้ประโยชน์จากนี้เนี่ยนักวิชาการเกษตรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาหารมันอยู่ในนี้เยอะมากอันนี้สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้เลย

0: อันนี้ก็คือปุ๋ย
1: ปุ๋ยทางปาล์มซึ่งมันแห้งแล้ว
0: นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งใช้เป็นปุ๋ยได้เลยแต่สดอย่างนี้เนี่ยใช้เลยไม่ได้แล้วก็ที่ใช้มากที่สุดก็คือทำกีดไส้เดือนทั่วไปก็ทำกันนะก็คือทำเอาไส้เดือนมาเลี้ยงอยู่ในชำอ่างนะแล้วก็หลังจากที่เลี้ยงมีขี้มาก็เทมาในนี้แล้วขี้มันก็ตกไปข้างล่างตัวไส้เดือนก็ลงไปแล้วไปเลี้ยงต่อปกติเขาก็ทำใช้กันนะแต่เราทำใช้ในสวนโดยเฉพาะเอาไปแจกคนอื่นบ้างชาวสวนทั่วไปก็ทำกันนะฮะแต่เราทำใช้เองเชื่อไหมฮะวิชาหมอกับวิชาเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้มีระยะหนึ่งที่ผมมาปลูกปาล์มใหม่ๆสิ่งที่ชาวสวนเขาทำก็คือการให้ปุ๋ยเข้าไปในลำต้นของปาล์มคือเจาะต้นปาล์มเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเขามาเห็นเขาก็บอกว่าปาล์มของอาจารย์อีกหน่อยจะตายทั้งสวนเพราะว่ารูมันใหญ่แล้วก็มันก็จะกินขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดนึกได้ว่าวิธีการรักษาสมมติว่ากระดูกมันหักแล้วไม่มีอะไรต่อเนี่ยเขาสามารถที่จะเอากระดูกป่นเนี่ยยัดเข้าไปเพื่อให้มันเชื่อมได้เพื่อรักษามันได้ผมก็เอาทางปาล์มซึ่งผมบดแล้วเนี่ยเหมือนกับกระดูกที่ป่นแล้วเนี่ยปูเข้าไปแล้วก็ปูนทับไม่ให้น้ำเข้าปาล์มผมยังมีชีวิตรอดอยู่ทั้งเดียวนี้

0: คือจากบ่อร่องน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นร่องน้ำยาวไปจนถึงท้ายสวนแต่บ่อเนี่ยก็เป็นบ่อต้นน้ำก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองเลี้ยงปลาอะไรดูสักอย่างนึงก็เลี้ยงมาหลายอย่างแต่อันสุดท้ายขณะนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนซึ่งเลี้ยงยากมากนะครับ1น้ำต้องสะอาด2เป็นน้ำไหล3ออกซิเจนจะต้องสูงอย่างนี้ครับเก่งเก๋ตัวเมียมีไข่อันนี้ก็มีคนจองไว้สำหรับทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะราคาก็สูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเอากำไรเลี้ยงเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับครับพอถึงท้ายบ่อเนี่ยนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออันนี้เนี่ยระบายน้ำจากข้างล่างไหลลงมาแล้วก็มาไหลออกตรงท่อนี้เป็นท่อระบายน้ำข้างบนเนี่ยเป็นน้ำที่ดีน้ำข้างล่างนี่เป็นน้ำที่มีขี้ปลาอันนี้ก็เป็นบ่อซึ่งเลี้ยงปลาโตแล้วเดี๋ยวจะไปดูบ่ออนุบาลนะครับบ่อนี้ตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ได้และเริ่มกินอาหารได้ก็ต้องไปขอซื้อเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มาอนุบาลอีกประมาณเดือน2เดือนเพื่อที่ให้โตขึ้นแล้วก็ไม่ลอดตะข่ายออกมาแล้วก็ปลาพวกนี้ก็ต้องเลี้ยงจนโตนิดนึงนะฮะแล้วก็การเลี้ยงก็เหมือนกันกับตัวใหญ่นะฮะปลาพวกนี้เนี่ยที่บอกว่ายุ่งยากอันที่หนึ่งก็คือถ้าธรรมชาติจะกินอาหารกลางคืนแต่เราก็พยายามหัดไม่ให้กินอาหารตอนเช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้เวลาสัก2เดือนอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลสำหรับบ่อปลาหมอพันชุพรหนึ่งย้ายอนุบาลเหมือนกันแต่ว่าปลาหมอพวกนี้จะโตเร็วกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยน้ำก็ต้องสะอาดก็คืออย่างนี้ปั๊มขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าละนะฮะเรามีทั้งปั๊มน้ำและปั๊มลมก็คืออันนี้ก็คือลมตั้งตามเวลาเลยนะเพื่อที่จะให้ออกซิเจนให้พอนอกจากลมแล้วก็ยังมีน้ำนะซึ่งน้ำนี่ก็ขึ้นมาข้างล่างแล้วก็ถ่ายเทออกไปตรงบ่อระบายน้ำเลยทุกบ่อนี่จะต้องลงบ่อระบายน้ำจะไม่มีการเชื่อมกันเพราะว่าถ้าเชื่อมกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นโรคก็เป็นเรื่องเลยก็คือระบาดทั้งส่วน
1: ผมคิดว่าหมอทุกคนเครียดเวลารักษาคนไข้โดยเฉพาะยิ่งหมอผ่าตัดในการที่เรามาแบ่งเวลามาดูแลธรรมชาติทำสวนหรือแม้แต่การวิ่งมาราธอนว่าอันนั้นจะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นผมยกตัวอย่างได้เลยเนื่องจากที่นี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ540โลเมื่อไหร่ได้ผมได้ขับรถออกมาจากกรุงเทพแล้วมาที่นี่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทำให้ผมกลับมาทำงานได้อย่างดีอีกเรายังมีความการท้าทายอยู่ว่าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้ในเมื่อเรายังมีประโยชน์เรายังสามารถที่จะทำผ่าตัดให้คุณหมอท่านอื่นดูที่เป็นผู้ช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมสอนนักเรียนมา34ปีผมก็เลยมีความรู้สึกการสอนนี่เป็นสิ่งซึ่งให้ประโยชน์มากมากเลย
2: แล้วถามว่าแล้วชีวิตอาจารย์เอาชัยเป็นตัวอย่างอันดีไหมเป็นตัวอย่างอันดีมากนะคะกับการที่มีชีวิตที่มีระบบมีระเบียบนะคะแล้วก็มีวินัยนะอาการออกกำลังกายแต่สม่ำเสมอนี่ถือเป็นเรื่องวินัย
3: ท่านยังคงทำกิจกรรมกิจกรรมนั่นคือการวิ่งออกกำลังไปเจอผู้คนรวมถึงไม่แน่ใจ
2: ไปสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออาจารย์สอนหนังสือ
3: ยังเจอผู้คนเจอผู้ร่วมงานต่างวัยอยู่ด้วยคราวนี้เนี่ยวัยเกษียณหลายคนผู้สูงวัยหลายคนอาจารย์สินธรยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อหน่วยงานองค์กรตัวเองอยู่แบบนี้เนี่ยผู้ร่วมงานควรจะวางตัวอย่างไรให้ผู้รู้สึกว่านี่ยังคงมีคุณค่าได้รับการยอมรับอยู่ครับ
2: อาจารย์คิดว่าเป็นสำคัญอยู่สองสามส่วนนะคะอันที่หนึ่งก็คือการที่เราทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นที่รู้จักมากคุณอย่างเช่นอาจารย์เอาชัยเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็จะรู้จักท่าน
3: ครับ
2: แต่ถ้าท่านไปหาตอนนี้ลูกศิษย์อาจารย์เป็นลูกศิษย์รุ่นที่8เป็นรามารุ่นที่8แต่ตอนนี้รามามีรุ่น50กว่าแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยังเคยนึกอยู่เลยว่ามันก็อาจจะต้องมีรูปปุชนียบุคคลของเรานะถ้าเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลยว่าคนที่เดินสวนมาชื่ออะไรอย่างนี้คืออาจารย์แพทย
3: ์
2: ทุกคนต้องหยุดแล้วก็สวัสดี
3: ครับ
2: นะอยากให้มีเรื่องของการแสดงให้รู้ว่าท่านเป็นที่รู้จักนะคะท่านจำเราไม่ได้ไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะ
3: อันนี้รวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนาะการสินทรนะครับที่แบบว่าให้ผู้สูงวัยได้เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับ

ผมคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเกษียณแล้วไม่มีประโยชน์มันจะต้องทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำไม่ได้แล้วเรื่องกว่าเราจะตายไปถ้าเผื่อเราทิ้งแล้วก็เราบอกว่าเราแก่แล้วเราเกษียณแล้วเราไม่มีประโยชน์แล้วเราเป็นวัตถุโบราณนี้ผมคิดว่าคงไม่ดีแน่เดี๋ยวนี้ถึงวิ่งมาราธอนซึ่งผมก็ยังวิ่งเวลาเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยเราก็วิ่งช้าต่อแต่สิ่งที่ผมประสบเป็นประจำคือนักวิ่งหนุ่มๆซึ่งเขาวิ่งเร็วเขาบอกว่าลุงไหวหรือเปล่า พอไปถึงมาราธอน42 กิโลไปถึงกิโลที่30

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุไฉนพระลูกแก้วมิมาเล่า

จะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมับพามหันดางทรงพระสำรวนสำรวนลาเลิศรีบหลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนละนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลไม้แม่กันหาจะโอนวอนไหวจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ตอมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาสักราตรีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวราแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององค์เสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกทุเราลงเริ่มสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองจิลจาแจวแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันทร์พันในเลไลโลอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเหยียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงเลยเหวกำมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัย

0: เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหัตใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ในไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิงสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้านี่พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกะเรวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่แม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมพานนั้นแล้วแล้ว
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่แม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจากบุรีทุริตมาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะขัดเคืองด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยหน้าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ่ยเมื่อเลขจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัตสีจำนงปองจิตมิได้คิดเป็นใจทรงจะเป็นเกือกทองฉลองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองผีอนิจจเอ่ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนรเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกหลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ๋ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งพึกษาลัดดาวันย่อมจะอาสันพอลูกเป็นเทียงเทงถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัตสีวัยจะเศร้ามิ่งมัทยัตตัดเยื่อใยได้โปรดก็จะเห็นเตกกะเลวรังซากศพของมัตสีอันวายชีวิตสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โซโพธิสัตว์โตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัตสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัตสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดข้ามกวนขึ้นว่า

าเราบอกความจริงแก่พระนางมัตสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกัญหาชาลีให้แก่เท่าชาชราตาโชชกสมเด็จพระนางมัตสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกัญหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจีนฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัตสีว่ามีชู้ฟังแล้วสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัตสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเท่านี้มัตสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัตสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัตสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัตสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัตสีกลับมาถึงพระอาศรมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาศรมของเราเจ้าทำแกล้งเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกัญหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช่นนี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัตสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัตสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัตสีเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัตสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะกันนับลืมความคิดถึงลูกกัญหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัตสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกัญหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกัญหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่ออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายถึงอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังถึงยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกัญหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดเจรายุคขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกัญหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกัญหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกัญหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกัญหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาศรมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกัญหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ้ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พระราดาไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจแม่นี่จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอแสวงหาเมื่อ
ช้าแม่จะเข้าป่าพบชาลีเมกันหายังโอนวอนสั่งแม่แม่ยังเด็กกับรังมาร่วมรูปจูบกับมอมจอมฟันทั้งสองลากินยังจับนาซาอยู่รวย

นี้ไม่คืนเจเลหิวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพัดโซเสวยน้มเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนเนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกลมไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเพื่อนยากฝากผีพึงลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโชมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรเหลวลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาเลวลุกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องยางพระกายนางให้เสียวันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหงเธอระโหยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ่ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปันหนึ่งว่าชัดทองอันต้องสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเห็นเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือขันจะ

าพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิตคนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดสีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดสีคนละเล็กคนละน้อยมัดสีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาทรัพย์จนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดผ้าจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นค่าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นค่ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมปางนาริหินปางนาริหินปินนาริหินองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่ในนี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักและเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหาชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ยกลูกของเรานั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปัตภีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้ซองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัตสี90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในการที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่9มัตติ90ปกถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาก็บอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจำมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีไม่เลียววังเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเขาน้องไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วขอบพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบรากตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่แล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอ่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแก่เกิดชายบ้านนั้นทุกแก่ที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็มาโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมันล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเอง
ไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงหวงสิ่งที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์หูหวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอเราจะตายไปแล้วนะ15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาติหน้าและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไว้ที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นน่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขาแต่หันมาดูว่าความรู้ที่ท่านผู้ชมจะได้รับเนี่ยอย่าลืมนะท่านนะมันไม่มีใครนำให้เราหรอกแม้แต่คนที่จัดรายการเขาเด็กกว่าเราก็ควรจะรับฟังเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ว่าง่ายสอนง่ายใฝ่รู้ในทุกวันในทุกวัยไม่เว้นว่าวันใดวันหนึ่งและถ้าตามไม่ทันต้องกลับมาตามให้เจอเขามีระบบ YouTube อยู่แล้วถาม Google ได้เลยมันจะขึ้นรายงานมาเลยท่านถ้าไม่งั้นเราไม่มีความรู้ท่านเจ้าคุณอย่าใช่มีอะไรโรงเรียนจะแก้ปัญหาเรื่องมือถือกัน
เราจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการที่ทำตะกร้าไว้แล้วก็ให้เด็กเอามือถือใส่ไปเรามีล็อกเกอร์ของใครของมันวันนี้เราก็วิธีการแก้ปัญหาของคุณมันเป็นการล่วงเกินสิทธิของเด็กนะคุณควรให้เด็กเห็นความสำคัญในการศึกษาว่าเขามาโรงเรียนเพื่ออะไรแล้วเขาจนเนี่ยเขาจะจนต่อไปอีกและรายจ่ายในเรื่องมือถือเนี่ยมันจะมีรายจ่ายทุกวันเล่นนานเสียนานแม้แต่โทรในไลน์ก็จริงนะมันจะกินในเน็ตท่านแล้วต่อมาไม่ทราบหรอกมีโทรศัพท์เติมเงินอยู่เครื่องหนึ่งเอ๊ะทำไมเราเติมทีละ500ทำไมมันหมดเร็วอ๋อเราเปิดอันนั้นไว้เน็ตมันกินเครื่องเราหมดแล้วเราใช้งานเสร็จแล้วเราไม่ได้ปิดไงท่านแล้วมันกินปุ๊บ500เนี่ยมันเกิน3วันหมดแล้วท่านขนาดไม่ค่อยได้โทรนะแต่บอกว่าจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้รับรองว่าเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแล้วจะได้รับโรงเรียนแล้วเด็กมันจะโจมตีพอถ้าเด็กโจมตีนะมันจะใส่ร้ายพอเด็กมันจะเกลียดชังหาวิธีเบี่ยงเบนซะหน่อยดีไหมอาตมาให้โต๊ะปิงปอง10ชุดแต่ถามว่ามีคนสอนปิงปองไหมก่อนที่จะเอาโต๊ะปิงปองไปเนี่ยโทรทัศน์โรงเรียนมีอยู่แล้ว1ปิงปองแชมป์โลก1ไปศึกษาเบสิกของปิงปองซะก่อนไปศึกษาวิธีการตีไปศึกษาคะแนนแล้วปิงปองให้อะไรบ้างให้ความสมัครใจให้ความรวดเร็วให้ตัดสินใจเร็วให้หูให้ตาเร็วให้ประสาทหูเร็วประสาทตาเร็วให้การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วขึ้นใช้แรงไม่มากแต่ใช้ความไวสูงแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เขาจะแก้เกมเหมือนนั้นไม่มีการใครหัวใส่หน้าใครเพราะผิดกฎเกณฑ์นะท่านหัวใส่หน้าเขาก็ป้องได้ก็ป๊อกส่วนใหญ่เขาไม่มีฉะนั้นก็ไปหาตัวอย่างปิงปองระดับเด็กๆมาก่อนก็เป็นมันมีใครแล้วท่านไม่ค่อยไม่ใช่โฆษณาข้ามช่องต้องชมเชยรายการซูเปอร์เทนชมไปถึงตานั่นด้วยตาแว่นด้วยเพราะว่ารู้จักกันมานานกับออดุมาเกษตรพืชผลสมัยทำงานอยู่กับคุณกนิกาธรรมเกษรเขาจัดรายการดีเขามีเทคนิคดีแล้วเปิดเฉพาะเรื่องปิงปองอย่างเดียวรวมปิงปองรายการนี้แล้วฉายให้เด็กโตมันดูเมื่อโตมันดูแล้วโอ้โหเด็กเล็กยังเล่นได้กูก็เอามาแล้วไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายฟุตบอลก็เรื่องฟุตบอลไปเรื่องเปตองก็เปตองไปมันตีไข่ปลาก็ปลาอะไรปลาเขาเรียกไข่ปลาอะไรปลาอะไรนะที่เขากินบนเครื่องบินนะท่านนึกไม่ออกมันเหม็นคาวพี่ลึกพี่ลั่นล่ะต้องมีมะนาวมีหัวหอมกินเข้าไปแล้วคลื่นไส้มากไข่ปลาคาเวียปัจจุบันไม่ใช่คาเวียแล้วมันเป็นชื่อของอาหารชนิดนี้นะปลาคาเวียไม่มีท่านแต่เอาไข่ปลาชนิดนึงมามันทอยข้ามโลกเนี่ยลงเป๊ะก็ให้ทั้งฟุตบอลทำสนามเล่นให้ทั้งอะไรเปตองให้ทั้งปิงปองมันก็ลดลงได้แต่ต้องมีการศึกษาต้องหมายใจว่าศึกษาแล้วนี่พระเจ้าบอกว่าเมื่อศึกษาอะไรแล้วเนี่ยต้องเชื่อสิ่งนั้นเพราะเขาแสดงเป็นสาธารณะและสถานภาพของเขาจะบ่งบอกว่าเนี่ยเพราะเขาทำอย่างนี้จะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ไม่งั้นเขาไม่กล้าแสดงเพราะผู้ที่ติดตามเรื่องพันเนี้ยเขาจะติดตามข้อมูลที่แท้จริงและสามารถพิสูจน์ผลได้เลยแม้แต่น้ำหมักมาสองวันนี้ก็ไปดูรายการช่อง11นู่นพาไปทางภาคใต้ไปดูน้ำหมักสำหรับอะไรท่านสำหรับทำการเกษตรแล้วก็จะหมักแต่ละอย่างละอย่างไว้ไอ้ตัวเจ้าของน้ำหมักก็นะฮะนุ่งเกงยีนหล่อเช่นนั้นพิธีกรก็แรงตายนะแรงตายตัวเล็กๆนะฮะแต่จัดรายการดีท่านเราก็ได้ความรู้เหมือนท่านแล้วเราต้องเชื่อเขาแต่บางอย่างเนี่ยเราดูเพื่อรู้ผลที่สุดลดจำนวนเด็กนอกจากเด็กติดในการเล่นกีฬาแล้วแล้วฉายก็ซ้ำๆอยู่หมดแล้วเขาจะไปหาวิธีการใน YouTube ใน Google เอามาเล่นต่อแล้วก็จะหัดถอยเองเด็กดอยมันยัง

คอยปิดเปตองแม่นประเด็กนะที่มีมือถืออีกท่านมันก็พยายามค้นหาของมันทั้งที่มันมีข้อจำกัดในเรื่องละในเรื่องสัญญาณมีข้อจำกัดในเรื่องรายจ่ายเขายังทำได้ไอ้เด็กอยู่ภาคกลางของเราเป็นไงท่านไม่เอาเรื่องแต่ว่าบางทีมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ก่อนจะสอนอะไรเนี่ยให้เขารักการเรียนรู้ว่านอนสอนง่ายได้จดจำเทคนิคแล้วนี่มันก็จะไปรอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนั้นจึงมีความสำคัญสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนคนว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรท่านเชื่อในวุฒิภาวะนะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่ไหนของผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเรานี่ข้อแรกเลยท่านหนึ่งต้องเชื่อในวัยวุฒิเขาก่อนว่าในวัยวุฒิเนี่ยมันทำให้คนมีประสบการณ์มันไม่เป็นวิชาการแต่มันเป็นประสบการณ์เขาผ่านมาแล้วจนอายุขาดขนาดเนี่ยเขาเก่งเรื่องอะไรเราควรไปหาเขาไม่ใช่ให้เขามาหาเราแต่นี้เขาก็มีคนไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็ส่งมาให้เราดูแล้วต้องระวังด้วยนะเรื่องfake news เนี่ยบางทีเรื่องเป็นไม่เป็นเรื่องบางเรื่องไม่เป็นความจริงเขาก็ส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีความจริงในส่วนนั้นเลยเรื่องสินของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มีวัยวุฒิผ่านโลกมาก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าพระอัญญโกฏัญญะเป็นรัตตัญญูภาพเลิศในทางรัตตัญญูภาพแปลว่าอะไรมีประสบการณ์สูงตั้งแต่เป็นนักพยากรณ์ Fortune Teller ที่แม่นที่สุดเพราะพระองค์ได้สัมผัสมาแล้วแต่ในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่ผ่านมานั้นรวมทั้งศาสนาทุกศาสนาที่อัญญโกฏัญญะได้แสวงหานั้นถือว่าเป็นผู้มีราตรีการอันยาวไกลแปลว่าผ่านคืนมาได้เป็น1วัน1วัน1วันควรเคารพในวุฒิในวุฒิภาวะในวัยวุฒิจะไปเห็นว่าคนแก่ว่าเป็นคนแก่นะท่านคนแก่มันมีคนแก่มีคุณค่าก็มีแต่ชราไร้คุณภาพคนเขาได้แก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโบราณก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้แต่เราหาคนแก่ที่เขาประสบความสำเร็จใช่ท่านในคะแนนต่างๆต่างๆเขาอยู่รอดเพราะอาชีพของเขาไม่ได้อย่างไรและแม้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวต้องคุยท่านต้องคุยมันผ่านมาได้อย่างไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องมีความเคารพในวัยวุฒิสองคุณวุฒิเขานี้ไม่จำกัดอายุแล้วท่านใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญแม้แต่เขาเป็นเด็กต้องไปหาเขาถ้าไม่หาเขาต้องเชิญเขามาจ้างเขามามีเด็กอยู่คนนึงชื่อในเบสไอ้เด็กคนนี้มันอยู่จันระยองท่านพ่อเป็นตำรวจแม่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มันอ่านจังเลยอ่านพุทธธาตุมันอ่านถามเรื่องพุทธธาตุนะครับสมองสอนท่านคิดดูพุทธธาตุอาตมายากนะจำพอสอนไม่ได้แต่มันจำได้หมดท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โตเคืองเคืองแล้วล่ะเขากล้าเอาเด็กคนนี้มาคุยกับอาตมาที่อาคารซีพีทาวเวอร์ในการยกวัดวัดที่สี่ผีก็มันตัวกระเปียกเดียวท่านมาคุยเรื่องพุทธทาสกับอาตมาเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันจะรู้ขนาดไหนแต่ไม่ใช่ไปข่มเด็กนะท่านนะเราคุยเรื่องปรัชญาโน้นมันตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วไม่ต้องดูด้วยต่อมาก็เข้าสู่รายการแล้วท่านแฟนพันธุ์แท้โอ้โหท่านทศชาติชาดกเลยพระสงฆ์ยังไม่ได้อ่านกันเลยท่านเพราะในประเทศไทยเนี่ยอ่านทศชาติชาดกฉบับเต็มเนี่ยเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวถ้าอ่านฉบับเต็มนะท่านนะอ่านอรรถกถาธิกานะเก่งตายท่านไอในเบสของฉันเนี่ยของอาตมาเนี่ยไอหูกลมๆนะท่านมันไปตอบถูกบทมันแพ้อยู่ตรงภาพนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์ต่างอะไรต่างเรื่องกันไงถ้าเรื่องเดียวกันเสร็จมันเดี๋ยวนี้เขากลายเป็นหนุ่มแล้วท่านแตกเนื้อหนุ่มแล้วตมาบอกเอาไปตัดชุดลงไปธรรมกรุงเทพก็บอกแล้วรักษาสิ่งนี้ไว้ผลที่สุดจากการที่เข้าแข่งขันเรื่องศาสนากลายเป็นแหละผู้ออกข้อสอบท่านในการแข่งขันการไปพูดตรวจการไปพูดสัมภาษณ์เอาสิกว่าคนมันเก่งอ่ะเขาต้องเชิญมันมาโทรทัศน์ก็เชิญมันออก
เชิญเขาออกอาตมาบอกว่าหนึ่งไปที่ธรรมสภาไปเลือกอยากได้หนังสืออะไรไปเลือกเอาเลยลูกเดี๋ยวตาออกตังค์ให้เจ้าของธรรมสภาเขาก็ไม่เอาตังค์ท่านเขาเอาไปเลยลูกไปเด็กอ่านหนังสือขนาดนี้แล้วควรให้แล้วบางคนอยากจะไปดูงานหนังสือท่านหงุดหงิดก็ลูกอยากจะไปดูงานหนังสือแห่งชาติเด็กมันก็เตรียมเงินไปท่านทำมันอยากซื้อหนังสือให้มันซื้อไปเลยแสดงว่าลูกเราไอ้ลูกเราซื้อขนมดันไปตามใจซื้อเงินแต่ตัวตามใจแต่พอลูกซื้อหนังสือกลับหงุดหงิดซื้อไปทำไมนะต้องถามพ่อแม่บางคนว่าแล้วจะส่งลูกไปทำไมพ่อแม่คนนั้นก็ถ่ายทำรายการทีวีอาตมาเนี่ยแหละแต่เขาก็พาลูกเขาไปถูกไหมก็ต้องตามใจลูกเพราะลูกอยากซื้อหนังสือแต่หนังสือมันราคาแพงนะท่านนะเพราะเด็กมันเรียนสูงขึ้นแล้วหยิบหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะบางทีพ่อแม่อ่านไม่ออกอ่ะเด็กเขาเป็นคนรักการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณวุฒินี่ไม่จำกัดท่านว่าอายุเท่าไหร่แม้แต่เป็นเด็กเราก็ต้องไปหาเป็นคนชราเราต้องไปกราบใช่ไหมถ้าเป็นเด็กเราไปหาคนชราเราไปกราบก็ถือว่าเราได้รับความรู้ในทุกวัยเพราะคุณวุฒินี่มันเป็นการหาที่ไม่เหมือนกันไงบางทีหาเข้าไปหาแล้วเราไม่รู้เรื่องต้องเชิญแล้วเรายังทำไม่ได้ต้องจ้างเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นคุณวุฒิชาติวุฒิคืออะไรชาติตระกูลและตำแหน่งต่างๆการที่เขาเกิดมาในชาติตระกูลดีๆก็ควรนับถือเขาแต่ถ้าเขาประพฤติไม่ดีในชาติตระกูลที่ดีก็เสียหายไม่ต้องไปเคารพกราบไหว้หรอกเสียแค่เสียมือตระกูลดังๆตระกูลดีๆนะฮะถ้าประพฤติไม่ดีนะฮะอย่าไปไหว้เลยท่านเสียมือแต่ชาติวุฒิของอาตมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาประสบความสำเร็จตำแหน่งนั้นขยับเลื่อนเรื่อยๆคนเนี่ยน่าสนใจบางทีอาตมาก็สงสัยอ้าวสงสัยว่าแหมใครนะทำศูนย์การค้าดังๆที่อะไรนะที่พารากอนอย่ารู้ว่าพูดกับ Googleตอนนี้อ่านสบายท่านแนวคิดสบายเราไม่ได้เอามาทำศูนย์การค้าในวัดหรอกท่านแต่เอาแนวคิดมาทำอ้าวเขาบอกดุสิตธานีหรือเขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งนะบริหารดุสิตธานีจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะท่านต่างประเทศบริหารอย่ารู้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรก็พูดกับคุยกันว่าขอทราบชื่อผู้หญิงที่บริหารดุสิตธานีขึ้นพูดโอ้โหคันนี้ท่านเป็นร้อยหน้าและอาจปริญญาของเขาในตำแหน่งของเขาแต่นี่ว่าเขาคงเหนื่อยนะในการศึกษาเราเรียนเขาคงหลับนอนคงนอนน้อยกว่าเราแต่เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้และทำความหมายใจในล่วงหน้าว่าหากเราขัดข้องอะไรเราจะดูชื่อผู้หญิงคนนี้ใน Google นี้ก็สมัครบุคคลใน Google ท่านแล้ววิกิพีเดียเขาก็ลงไอ้นี่โกหกไม่ได้ท่านเพราะเขาติดตามคนเพราะฉะนั้นชาติวุฒิก็คือตำแหน่งหน้าที่ที่เขาเกิดมาในตำแหน่งนั้นๆเขาก้าวมาสู่ประสบความสำเร็จเราควรสนใจไม่ใช่จะไปอ่านแต่ประวัติหัวหน้าโจรก็อ่านได้ว่าเสือขาวประวัติเป็นมาอย่างไรเสือใบเสือดำเสือมเหสวนก็อ่านได้แต่อย่าไปทำท่านนักเลงโตแล้วก็อ่านได้มันก็มีประวัติพวกนี้มันจะเกิดขึ้นหลังจากโดนฆ่าตายท่านโดนประหารชีวิตประการที่สี่เชื่อในวุฒิภวะคือว่าเชื่อในธรรมวุฒิของเขาว่าเขามีคุณธรรมสูงส่งกว่าเราเขาอยู่ได้อย่างไรทำไมนะเนนบวชหน้าไฟเราถึงต้องไหว้เนนเพราะเราไม่กล้าที่จะโกนหัวบทหน้าไฟให้ปู่ย่าตายายแต่ไอ้ลูกไอ้หลานหลานเหลนหรือบุคคลที่มาใกล้ชิดที่เขาได้รับความอุปการะมันยอมโกนหัวให้อะท่านมันยอมสละมันท่านที่มันรู้ว่าวันพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อจะเอามือมาเล่นหัวมันแล้วไม่ใช่คนเดียวท่านเล่นกันทั้งห้องเล่นทั้งเรียนไอ้โตโตเล่นก่อนเฮ้ยไอ้นี่ไอ้หัวเกลี้ยงหัวล้นโกนใหม่ๆฟักขี้ไก่มาใส่หัวล้นแต่มันอึดได้เพราะอึดได้แต่บอกเอ้า
ว่าทำไมเอากบฏให้ปู่ย่าตายายนะ

0: ไฟอ่ะบทแม้เพียงวันเดียวนะท่านนะเอาถ้าข้ามเพื่อเก็บกระดูกแล้วกลับบ้านแล้วก็สึกแหละเด็กอย่างเนี้ยเราต้องไหว้เพราะเราไม่กล้าถึงเรามีฐานะนะเราไม่กล้าถึงเรามีอายุเราไม่กล้าไหว้เด็กซะถวายตั้งเยอะๆธรรมาประเทศก็อันนี้มันนี่เราจะในเล็กๆนะอ้าวเงินที่อยู่ในพานนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะลุงตาไม่รู้เท่าไหร่นะอ้าวเนรเอาไปแล้วให้โยมไปนับให้เนรแล้วแบ่งกันเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนรหงุดหงิดถ้าเนรได้กรรมเงินแล้วมันชื่นใจแล้วบอกนี่พวกเรานะฮะที่มางานศพเนี่ยสักคนละ20-30บาทเนี่ยเนรรวยไปแล้วแต่ขอให้เนรนะลูกจำไว้ว่านี่คือเงินกตัญญูที่เนรสามารถรักษาศีลได้ปรงได้เอาไปฝากเป็นทุนไว้แล้วจำไว้เลยนี่เป็นทุนเกิดจากความกตัญญูของเนรนี่คือธรรมบุตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายก็เป็นผู้วางงานนั้นมันเกิดจากการเชื่อในวุฒิภาวะของบุคคลนั้นๆส่วนอื่นๆจะเป็นอย่างไรในคำว่าสุวโจนี้อาตมภาพจะได้นำมาแสดงต่อท่านทั้งหลายได้แสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง